0: ระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อ
1: ตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาวันนี้จะครอบคลุม

0: ดโลดลอยในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างประเทศเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร
1: IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
2: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
3: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
1: สาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมและทิศทางความยั่งยืนของกองทุน

ีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: สำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิต
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนั่นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและ

0: รานกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่า
1: สมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโร

0: ทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อสังเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
1: สำนักข่าว

ิทธิ์เนื่องจากตรวจมาไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประพิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบ

ีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบระดิษฐ์สุโขทัยกำแพงเพชร

0: 11นาทีส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา11นาที
1: รู้รักภาษาไทยโดย
0: ทำสองแบบคือ1แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์อุปถัมภ์พระสงฆ
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.gov
2: น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มี
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวง
4: คมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วย
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่ง
6: ประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมาฉันก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อก
5: ที่ติดมหานครได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงและเตรียมระบบระบายน้ำรับมือฝนที่อาจตกหนักพร้อมกันในผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ

0: เกิดหนักกว่านั้นอีกทางสำนักการระบายน้ำมีแผนสำรองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมในวงกว้างคะ
1: ฝนตกหนักเกินนะครับแล้วก็มีการเตรียมรถที่จะขนคนนะครับเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมระบบสูบก็มีรถช่วยขนคนตามพื้นที่เขตครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะมีข้อแนะนำอะไร

0: าก
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
2: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุดยูเทียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูก

0: สัมผัสมนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำโขงรายละเอียดติดตามจากรายงาน
1: วันขึ้น15ค่ำเดือน11กับผู้มาเยือนและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดหนองคายเปรียบเสมือนประทีปแห่งศรัทธาคายจึงจัดเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของคนริมโขงทั้งพิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาคการลอยเรือไฟการลอยกระโปงฟ้าหนองคายคือการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องและนำเรื่องราวเกี่ยวกับสาและบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายประจำปี2569ภายใต้แนวคิดประทีปจุดชมวิวบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมจะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวา
2: ปี2569ซึ่งเราจัดตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26ตุลาคมครับทางไปทางมาที่กินที่นอนที่เที่ยวรวมไปถึงเส้นทางลัดในการมาดูบั้งไฟพญานาคโลกครั้งนี้
1: สถานที่พักผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นจากประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้กลายแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเรื่องราวของศรัทธาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนพี่ธำพงศ์สวทหนองคายรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยสร้างผลงานประวัติศาสตร์จากรายงานพิเศษค่ะ
4: หากพูดถึงกีฬาเทควันโดหลายคนอาจนึกถึงการแข่งขันต่อสู้แต่เทควันโดผลงานในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและอาจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการเก็บตัวเพื่อพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนไปจนถึงประชาชนอย่างเป็นระบบสำหรับนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทย2คนทำผลงานได้ดีในเวทีระดับเอเชียแม้การแข่งขันภูมิเซ่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีชิงชัยเพียงประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิง
5: แชมป์โลกรองแชมป์โลกได้เนี่ยมันต้องซ้อมมาเป็นปีต้องมีการพัฒนากันเป็นปีแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ทำอยู่จากเยาวชนอีกแล้วเราบอกว่าพัฒนามาตั้งแต่ยุวชนนะฝึกซ้อมกันมาเรื่อยๆจนมามีวันนี
4: ้ด้านโค้ชออมสิน

0: ายเยาวชนอีกแล้วเราบอกว่าพัฒนามาตั้งแต่ยุวชนนะฝึกซ้อมกันมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี
1: ้ด้านโค้ชออมสินออนนวีจึงเตรียมให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนหลังจากที่ผ่านมาต้องหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ขณะรวมถึงการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเที่ยวอาร์ตเกมในช่วงปลายปีนี
2: ้โดยปกติค่ะไม่โค้ชออมสินกับอย่างมันก็จะเหมือนอย่างชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาก็คือเราสามารถทำผลงานได้ดีก็มั่นใจว่าถ้านักกีฬาทั้งสองคนนะคะทำได้เหมือนตอนซ้อมก็จะทำผลงานได้ดี

0: M 2026จะต้องเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อรักษามาตรฐานและต่อยอดผลงานในเวทีระดับเอเชียต่อไป
1: หมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง

0: คลิกก่อนโอน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตหาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้

ัดนี้ด้วยวันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้นสิบและเป็นการที่จะรักษาอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายชนทั้งหลายเชิญ

0: พุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมา
1: สัมพุทธัสสะ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ฟั

0: สมาธิยามิ
1: มุสาวาทาวิรมณีสิก
0: ขาธิยามิ
1: สุรามิระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานา
0: อาธิยามิ
1: วิการภูชนาวิรมณีสิกขาปะ
0: นะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิย
1: ันดานะ

อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตบุทธัสสะจะตัดโสโขอภิภูอิมารูปปาโอปปาติกาโยนิอิติ

่งสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประกอบไปด้วยพุทธบริษัททั้งพระพุทธศาสนาไว้ในการส่งเสริมทำนุบำรุง

ที่มองให้เห็นชัดเจนว่ามนุษย์กับสัตว์แตกต่างกันด้วยสติด้วยปัญญาเป็นภพภูมิที่อยู่ตรงกลางระหว่างสัตว์เดรัจฉานกับเทพที่เป็น

พูดคุยกันเฉพาะเรื่องของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐเกิดในครรภ์มากเมื่อก่อนนั้นเราก็ได้ยินข่าวคราวต่างๆที่จารึกอุบาสกอุบาสิกาก็เลยอยากจะ

ให้รุนแรงที่สุดก็อาจจะเป็นได้เช่นเกิดมาแล้วผลาญทรัพย์สินสมบัติเกิดมาแล้วข้าพี่พ่อแม่ได้เห็นสัจธรรมมากยิ่งขึ้นเห็นกฎแห่งกรรมมากยิ่งขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นภพภูมิเนี่ยกฎแห่งความเป็นจริงยกตัว

ธาตุแตกแล้วใครจะเป็นหมอมารักษาจะใช้ยาอะไรโรงพยาบาลไหนจะดีที่สุดเครื่องมืออาหารไม่ย่อยตัวเย็นเกินไปร้อนเกินไปตับไตไส้พุงต่างๆล้วนแล้วแต่มียาประกอบคู่

ป่าไม่สามารถจะควบคุมใช้งานหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ได้ก็ถือว่าสูญสิ้นสั่งไม่ให้มีกิเลสเขาก็ไม่มีกิเลสสั่งให้ไปเข่นฆ่าใครก็ได้อันตรายที่สุดปฐมมัธยมเพื่อต้องการให้เด็กมีความสมดุลทางด้านกายภาพคนเดินถนนในห้างถ้าหากว่าเรียน AI ก็ต้องไปดูจอติดจอมือให้เกิดความสมดุลทางด้านปัญญากับอารมณ์กายปัญญาอารมณ์ท่านสาธุก็มีแบบปัญญาน้อยกว่าเครื่องยนต์กลไกเราจะมีมนุษย์ไว้เพื่ออะไรจากการแก่การเจ็บการปวดมากขึ้นคนมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นเด็กเป็นคนพวกต้องการเบาๆอยู่เบาๆเช่าชีวิตอยู่เสียค่าเช่ามากมายคนรุ่นใหม่เป็นอย่างนั้นเขาจึงมีครอบครัวเล็กเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนวัตกรรมต่างๆทุกอย่างมันอยู่ในฝ่ามือทั้งหมดแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันว่าโลกในวันข้างหน้าเนี่ยจะมีกำเนิดไหนที่สูญหายไปจากโลกใบนี้มนุษย์ของเรามีสติมีปัญญาเพียงพอที่จะดูแลมองเห็นคนบนโลกที่แตกต่างกันด้วยเชื้อชาติศาสนาภาษาเผ่าพันธุ์ทางอากาศเราผลิตเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะแบ่งเขตท้องฟ้า

งามแต่เข้าไปในวัดก็เต็มไปด้วยความสกปรกรกรุงรังสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีสัดส่วนปัญญาบริหารจัดการศรัทธาเช่นเดียวกันกลับเข้ามาที่ตัวของเราจิตของเราเป็นกำเนิดที่งดงามไม่สูญเปล่าไม่เสียเปล่าจากการที่ได้เกิด

ยมอะหังพุทธอันจาธรรมันจาเมสรณังเขมังเอตังสรณามุตตมังเอตังนังทุกขานิสรณะสีวะภคิอัสสะขอแสดงตนเป็นอุบาสกต่อหน้าพระภิกษุ

้แก่ไม่ประสงค์ออกนามคุณแสนสุวรรณสิงขรคุณสนุกสุขมนบริจาครายละ29บาทได้แก่ร้อยตำรวจคุณอุบลพัฒนาพงษ์สถิตคุณชยุทธชำนาญรักษาคุณพรชัยพัฒนาพงษ์สถิตคุณชาตรีชำนาญรักษาตัวนางสาวดาราวันรัตนกิจคุณเรนูลอด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็ว
1: ต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครดำเนิน7มาตรการรับมืออุทกภัย

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้า

0: โลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม
1: ประชาชนและเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบ

0: มเอกนิพลาคมเร็วๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60 40ในเฟสที่2อยากจะถามท่านรองนายกแบบนี้ครับว่าอะไร
1: วันนี้วิกฤตสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมัน

0: ฟื้นกำลังซื้อเขาจริงๆแต่คำว่า plus เนี่ยคร
1: ับ
0: เราไม่ได้จบแค่นี
1: ้
0: คือเราไม่ได้แค่ให้ช่วยแล้วหยุดไปเราไปสอบแล้วเราเข้าไปดูครับว่าพ่อค้าแม่ค้าขายได้ขึ้นไหมผลพิสูจน์ออกมาเลยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะคะเราขายของออนไลน์

0: ผมยกตัวอย่างนะผมไปเจอเนี่ยครับหลังกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: เขาขายขนมเค้กผมถามว่าพี่รู้ไหมครับขนมเค้กพี่ขายแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับผมบอกว่าพี่ทราบไหมครับว่าไอ้นกกระซิบเนี่ยมาช่วยพี่บอกพี่ว่าขายวันไหนดีที่สุดขายจันทร์ตอนตลาดวายเนี่ยขนมเค้กก็เหลือพี่ก็ต้องไปลดราคา
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ทำน้อยวันจันทร
1: ์ครับ

0: ที่ร้านค้าทั่วประเทศเนี่ยครับเวลานกบินมานกกระซิบเนี่ยเขามาช่วยวิเคราะห์นะครับท่านจะได้วางแผนได้ดีขึ้นและผมเพิ่งเติมไข่ไก่ฟองละเท่าไหร่ไม่รู้ก็พี่ไปซื้อมาลูกสาวไปซื้อมาให้ฟองละ5บาทจริงๆดีรู้ราคาก็กดดูว่า 0.6 พี่ซื้อ5บาทได้มั้ยครับพี่จะได้ไปต่อรองร้านค้าซื้อไข่ได้ถูกลง
1: อ
0: ันนี้ต้นทุนก็ลดลงละ
1: ครับ
0: ลองใช้ดูและล่าสุดครับผมอยากจะช่วยเขาเพราะแต่ละคนเนี่ยครับเวลาซื้อมาขายไปต้องมีต้นทุนใช่ไหมต้องไปซื
1: ้
0: อ
1: ไม่มีข้อมูล
0: ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลทำยังไงเขาก็ไปขอกู้แบงค์ไม่ได
1: ้ก็ต้องไปนอกระบบ
0: ไปนอกระบบ
1: เดินไปหาแบงค์นะ
0: แทบจะเขาไม่ให้อ่ะต้องเดินไปหาเขาเขาบอกคุณมีหลักฐานอะไรว่าคุณขายรายได้เดือนเท่าไหร
1: ่
0: แต่ก็ซิปไปพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ครับลองใช้ให้ดูนะครับ
1: ร
0: ับรองคุณจะขายได้มากขึ้นแล้วก็วันนี้ทำให้กู้เงินได้ง่ายขึ
1: ้
0: นไม่คิดค่าธรรมเนียม
1: ไม่ต้องวิ่งไปหาคนมาค้ำกัน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำเสร็จผมนอกจากพาลูกค้ามาหาท่านจะพาธนาคารมาหาท่านด้วยใครถ้ามีรายได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: เขาจะได้แล้วก็เป็นหนี้น้อยลง
1: อ
0: ันนี้ก็ช่วยประเทศไทยอย่างยั่งยืนจริง
1: ๆ
0: คือวันนี้เราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยโครงการของเราเนี่ยเราตั้งไว้ทั้งโครงการเนี่ย 200,000 ล้านที่จะมีเงินช่วยเยียวยา
1: ครับ
0: ก็ขยายไปอีก2เดือนนะครับเพราะวิกฤตพลังงานยังอยู
1: ่
0: แต่ผมอยากเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าการแก้แบบนี้มันแก้แบบนี้ตลอด

0: ปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ผมเงินตรงนี้ไม่ได้เอามาช่วยเยียวยานะครับเงินตรงนี้เอามาช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและต้องเรียกเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะเชื่อส่วนใหญ่ก็อยู่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องนำเข้าราคาก๊าซธรรมชาติแพงประเทศไทยก็ต้องจ่ายตังค์ไป
1: จ่ายค่าไฟแพง
0: แน่นอนครับบางคนบอกอ๋อผมไม่มีเงินทุนรัฐก็เลยบอกว่างั้นถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติไปรอให้เขามีเงินเขาติดเนี่ย

0: หนึ่งก็คือมีโซล่าอยู่บนหลังคาบ้าน
1: ครับ
0: นะครับหรืออยู่บนพื้นหน้าบ้านสิ่งที่ได้คืออะไรเขาตอนที่มินเราจะให้เขาขายไฟเนี่ยได
1: ้ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วย
0: ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วย
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผลิตไฟ
1: ถ้าที่จะสิ้นสุดหรือคลี่คลาย
0: ใช่ครับ
1: หลายคนก็ตั้งคำถามไอ้แบบนี้มันเป็นการแจกที่

0: ลดค่าไฟได้แล้ว
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอาพันบาทตรงนี้เนี่ยพันบาทจากแสงแดดก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติ
1: ลดลง
0: เราก็จ่ายเงินให้ต่างประเทศลดลง
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: ดีเซลเพราะน้ำมันปาล์มคือน้ำมันบนดินที่เราผลิตได
1: ้ครับ
0: คนได้ประโยชน์ก็คือ
1: เกษตรกร

0: ว่า
1: ครับ
0: วันนี้กำลังออกแบบตรงนี้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่ามันจะเกิดประโยชน์มากครับ
1: ขอขยับไปที่ประเด็นใหม่เลยแล้วกันนะครับสำหรับคำถามคือคนไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลก
0: ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยปี35ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ค.ศ.1991
1: ครับ
0: 2534ครั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยประสบความสำเร็จและเป็นคนที่นายธนาคารนายแบงค์ต่างๆมา

0: มีโอกาสที่เสนออเจนดา
1: ครับ
0: เราก็จะเป็นบทบาทผู้นำการคลังการเงินโลกชื่อการประชุมที่ประเทศทำให้คนเนี่ยเขามีพลังในการกำหนดชีวิตกำหนดธุรกิจเขา
1: ครับ
0: ไทยในการนำเสนอในเวทีโลกเนื่องจากเราเป็นเจ้า

ะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจก็คือว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันช่วยคนได้อย่างผมพูดตรงๆถ้าผมไปเจอเช่นนี้คือหายเหนื่อยนะครับผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าคนไทยเนี่ยถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะผ่านคนวิกฤตกลับมาอยู่ในเวทีโลก

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวง
0: มิจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหา

าธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล16จุดโดยขณะนี้ได้กำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขต

ทศต่างๆกว่า191ประเทศมาประชุมที่บ้านเรานะคะถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวไปนั่นเองค่ะโดยกระทรวงการคลังนะคะเขาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยประชุมนี้แล้ว

และไม่เพียงเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยนะคะอาทิไทยสู่สายตาสากลค่ะภายในงานนะคะยังมีการจัดแสดงและเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มไทย 100% คุณภาพพรีเมียมคัดพิเศษนะคะที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้สายตานานาชาตินะคะนอกจากประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแล้วการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นรวมถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นทั่วประเทศ

ใหม่กันค่ะผ่านศิลปะอาหารและเวิร์กช็อปตลอด10วันเต็มซึ่งเขาจัดตั้งแต่วันที่18กันยาคลองตลาดค่ะโดยตลอด10วันของเทศกาลนะคะพื้นที่หลายพันตารางเมตรริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็กลายเป็นตลาดสินค้าเกี่ยวกับดอกไม้ไปจนถึงอาหาร

NIA นะคะเขาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.ค่ะเปิดตัวแพลตฟอร์ม Amazing Thai สะดวกง่ายและก็ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่มากขึ้นค่ะพร้อมเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการและชาวเวนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มไม่น้อยกว่า100รายค่ะ

บวกต่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในตลาดในประเทศนะคะแล้วก็ต่อยอดไปสู่ระดับสากล นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องใหม่ได้

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับราย
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้น

0: ชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบ
1: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานา
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธิธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะ

0: ่อนเร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับ

0: 50 เขต
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครจะครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตก

0: บุรีได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
1: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือน850ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

0: ขณะเดียวกันสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินตรวจสอบข้อมูลก่อนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: วิทยุแห่งประเทศไทย
2: ออกจากถนนวิภาวดีรังสิตนะคะจำเป็นต้องกลับรถเข้าสู่พื้น

0: ปิดการจราจรนะคะแต่ถ้าหากว่าจะกลับรถเนี่ยก็ยังสามารถกลับรถที่บริเวณใต้ทางลอดได้ค่ะ
1: คุณพรทิวาและทีมข่าว NBT นะครับที่ลงไปติดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจร

0: ทำให้น้ำที่ตกสู่ไอ้พวกไอ้คลองสายซอยหรือถนนบางที่เนี่ยมันลงไม่ทันนะฮะเนื่องจากไอ้ตัวคลองเนี่ย
1: ลงมาในตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นจากภาคกลางตอนล่างที่กำลังจะเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยเรื่องของการระบายน้ำเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
0: คือตอนนี้เรา

0: บริหารจัดการตรงนี้ครับคงเป็นการบริหารจัดการน้ำฝนน้ำฝนอย่างเดียวนะครับตรงนี้ครับ
1: ครับครับในส่วนของน้ำ
0: จะมีผลกระทบต่อชุมชนริมน้ำที
1: ่
0: นอกคันกั้นน้ำนะครับในเขตทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนของตัวนี
2: ้การน้ำเนี่ยวันนี้ค่อนข้างจะเห็นภาพชัดแล้วนะครับว่าฝนยังคงมีอยู่แต่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยน่าจะเบาลงไหมครับเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างไรบ้าง
0: ก็คือเรื่องฝนอยู่ในโหมดขาลงครับเนื่องจากจะไม่มีน้ำฝนมาเติมนะ
2: ครับ
0: ก็คงเป็นช่วงอีก24ชั่วโมงตรงนี้ครับต้องมีการเร่งดำเนินการร่วมอยู่แล้วครับทั้งเขตลาดกระบังเองมุมบุรีหนองจอกเองนะครับหรือแม้แต่เขตในเมืองเองนะก็ทั้งหมดนะครับ
2: จัดการน้ำมีหน่วยงานไหนบ้างครับท่าน
0: ก็ทุกหน่วยงานครับเข้ามาระดมเครื่องจักรเครื่องมือครับทั้งปภ.ทั้งหน่วยงานที่มีเครื่องจักรทั้งเทศบาล
2: ดำเนินการชีวิตดำเนินชีวิตช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างครับท่าน
0: คือเนี่ยครับจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะเนี่ยก็จัดเครื่องมือไปช่วยโดยเฉพาะในเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางเนี่ยที่ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วฝนตกเข้าไปเนี่ยก็เพื่ออันแรกคือเรื่องน้ำมันหลากมาเนี่ยถ้าเกิดได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยก็จะลดผลกระทบหรือลดความสูญเสียได้นะครับแล้วช่วงต่อไปครับไอ้น้ำจะขึ้นไหมอย่างไรโดยสอบถามหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับส่วนในเรื่องของการบูรณาการด้านเครื่องจักรมือครับทุกหน่วยฝนมาตกมากจริงๆครับประมาณฝนตกมา48ชั่วโมงติดกันแล้วครับเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะครับ
1: ครับครับส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทำงานทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณท่านที่ทำงานกันเต็มที่ท่านนายกเองก็สั่งการนะลงมาถึงท่านรัฐมนตรีหลายท่านเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วท่านรัฐมนตรีสุริยะร
2: ั
1: ฐมนตรีเกษตรประชุมทำงานตั้งแต
2: ่ตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมีการวางแผนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับก็ในเรื่องของการเดินทาง
1: ผ่านไม่ว่าจะเป็นทางทีวีออนไลน์หรือวิทยุเนี่ยเรามีข้อมูลอัปเดตที่น่าเชื่อถือนะครับให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะแต่ว่าฝั่งตะวันออกทางป่าสักเนี่ยไม่ได้ระบายลงมาเพิ่มนะครับดังนั้นแล้วการบริหารจัดการน้ำตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะรับมือได้แต่เลเหมือนกัน
2: ครับ
1: นะครับในทุกจุด
2: เป็นเรื่องของสภาพน้ำตอนนี้นะครับพูดถึงช่องทางเมื่อกี้น้องออฟอัปเดตไปบ้างแล้วนะครับว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็มีการให้ดูโทรทัศน์ได้นะครับดูทางออนไลน์ก็ได้นะครับฟังวิทยุก็ได้เช่นเดียวกันกับกรมประชาสัมพันธ์ในทุกเครือข่ายในทุกช่องทางนะครับที่เราได้เน้นย้ำกันนะครับว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำไปอีกประมาณวันนี้เต็มๆและพรุ่งนี้อีก
1: ปีสุราทิตย์ท่านก็จะเอาพวกแผนที่ดาวเทียมให้ดูจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนเนี่ยจะค่อยๆบางลงในช่วงเช้านี่อาจจะยังเยอะอยู่ค่อนข้างเยอะแต่กลุ่มฝนกลุ่มนี้จะค่อยๆซาลงในช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปและพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เห็น

0: ค่อนข้างเยอะแต่กลุ่มฝนกลุ่มนี้จะค่อยๆซาลงในช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปและพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เห็นพระอาทิตย์กำติดตามกับเราได้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับ
1: เพิ่มเติมหน่อยเมื่อกี้น้องอ๊อฟพูดถึงเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมสามารถเซิร์ชคำว่าอะไรแล้วเข้าไปดูได้ครับจะได้
0: สาทางการเขาในเว็บไซต์ก็คือ tmd.go.th นะครับเข้าไปเนี่ยจะมีสถานการณ์อัป

ดูได้มีกลุ่มเมฆที่เป็นสีเขียวสีแดงสีส้มนะครับถ้าเป็นสีส้มออกจะแดงเข้มเนี่ยนั่นฝนตกโด่งถ้าเราจะเห็นพื้นที่ณเวลานี้ในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับตอนนี้จะไม่

เห็นได้ว่าลมไม่แรงเท่าไหร่จะเป็นการตกแช่แล้วมันจะหมุนวนอยู่งั้นล่ะครับหมุนวนเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยๆเคลื่อนไปแบบเป็นพายุคุณผู้ชมคุณสกลกฎนี่คือสภาพธรรมชาติณปัจจุบันซึ่งคนก็ทำงาน

ทั้งหมดนะครับจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับและก็โดยเฉพาะในตอนนี้นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะทำให้รถที่จอดอยู่ข้างล่างเนี่ยจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะเพราะฉะนั้นให้ติดตามประเมินนะติดต่อกับนิติมีเบอร์ประสานกับนิติอย่างใกล้ชิดปฐมนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองนครปฐมนะอำเภอสำพรานอำเภอบางเลน

0: เลขหนึ่งนะครับ1555นะครับหมายเลขสั้นๆ1555ถ้าเกิดคุณผู้ชมพบปัญหา55รายงานนะครับว่าหน้าบ้านท่านนะแถวห้วยขวางแถวตรงไหนที่น้ำท่วมชี้พิกัดระบุพิกัดที่ชัดๆไปหน่อยก็ดีเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครอันนี้ต้องเน้นย้ำที่พื้นที่กรุงเทพมหานครคร
1: ับชาวกทมนะครับ155ด้วยแล้วก็ทางทัพฟี่ฟองดูด้วยหลายคนเคยใช้อยู่นั่นเองนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ชัยวัฒนารามอันนี้เป็นจะเป็นจุดแรกนะครับที่ท่านรองนายกเอติติเดินทางไปถ้าเผื่อมีภาพนะครับจะได้เห็นคือถึงบริเวณในตัววัดเลยเพราะฉะนั้นกำแพงลักษณะแบบนี้จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับก็จะเห็นในปี2500

0: เป็นเซลล์บอดแคสต์หรือว่าข้อความแจ้งเตือนภัยจากประชาชนนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ข้อความนี้อาจจะไม่ได้ทุกคนนะขึ้นอยู่กับให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำในข
1: ้
0: อความของเซลล์บอดแคสต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นเรื่องของการ
2: ถึงสายด่วนปภ1784นะครับก็สามารถโทรประสานงานได้เบื้องต้นเลยนะครับนอกจากนี้สายด่วน191ก็ยังได้นะมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กทมกันต่อบ้างนะครับโดยทางกทมเองก็มีการขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่50เขตโดยมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและก็องค์กรปกครอง

0: 4บริหารจัดการกระสอบทรายใครต้องการกระสอบทรายติดตามได้นะครับผ่านสำนักงานเขตของท่านเขาจะมีจุดบริหารอย่างที่5ก็คือการจัดระเบียบการจราจรยานพาหนะมีรถรับส่งแล้วนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่
1: จินตนา
0: ผู้ประกาศข่าวของเรา
1: ตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วบ้านน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
0: นะครับช่างภาพผู้

0: านครเขาได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตอนนี้น้ำท่วมสูงมากนะครับรถเล็กห้ามผ่านบริเวณถนน13เส้นดังที่เราประกาศ
1: เอาที่อย่างเราต่อจากนี้ก็จะมีสถานการณ์ทั่วไปทั้งในกรุงเทพ

ยาอานายายอามอำเภอท่าใหม่อำเภอป่งน้ำร้อนอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาสอยดาวและอำเภอเมืองจันทบุรีพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับอยู่ที่อำเภอนายายอามครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอำเภอมะขามครับเฝ้าระวังริมฝั่ง

0: ริงข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอยาก
1: ด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยช่วยไทย6040มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครนทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมสายสีน้ำเงินที่สถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2 2อาคารสายสีม่วงที่สถานีคลองบางไผ่ส้มที่สถานีคลองบ้านม้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถนำรถเข้าจอด

โดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประธานต้องรักษาระดับน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากจะทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนและชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเช้า

0: รุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งจึงขอให้
1: รับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 1,950 ลูกบาศก์เมตร
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองไร้ต่ำริมน้ำแล้ว2ตำบลคือตำบล

0: ความช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งค้าปลีกพบสินค้าราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนการกักตุนหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสามารถร้องเรียนได้ที่สายความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมเตรียมกำลังพลอุปกรณ์และยานพาหนะ
1: ลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสาขาสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำจะตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำเตรียมพร้อมกำลังการงานและปฏิบัติการผ่านศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำในสถานการณ์อุทกภัยเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรายงาน
0: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ
2: ์ว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกระทบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจากข้อมูลของปภในช่วงวันที่16กันยายนจน 33,302 ครัวเรือน 12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66รวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงปริศนาขวัญแสนสุข
3: รากราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณากรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทือกโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
4: หวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดอยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ้วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอต่อการด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมื่อความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรที่คุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรม
0: การไทยช่วยไทย6040มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอด

ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่ได้เพียงมุ่งช่วยลดค่าครองชีพแต่ยังยกระดับทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยเซนและยังสร้างรายได้ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยี AI หรือระบบนกกระ

0: และยังสร้างรายได้ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยี AI หรือระบบนกกระซิบเพื่อช่วยลดและต่อรองต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: เราไปสอนทักษะเขาเรียนรู้ขายของออนไลน์คนที่เข้าโครงการขายของ 200% เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาขายได้เพิ่มขึ้น
0: มหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ค้ำประกันช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

เงินเดิมประมาณ 46,000 ล้านบาทมาใช้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่วิกฤตพลังงานมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง

นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเดินทางร่วมประชุมโดยมีเส้นทางสำคัญนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่23-24กันยายนที่ผ่านมามีสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนวิทยุถนนพระรามที่4ซอยสวนพลู

ดิอาระเบียในช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏ

อันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากทัศนัท104กิโลทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงกับมาเลเซียรองแชมป์เก่าตัวทีม

0: วดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายข่มและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst
2: 2-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคน
3: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่างใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

่วยเสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะนอนหลับโดยบางรายอาจไม่เคยมีอาการผิดปกติมาก่อนหรือที่หลายคนเรียกว่าผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือเสียชีวิตจากโรคไหลตายควรให้ความสำคัญและรับการได้รับสารพิษจากอาหารที่ปนเปื้อนและส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ

ป็นเขตฐานะภัยอนาคตถ้าเกิดดูจากการพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยยอมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นตัวที่ดึงน้ำเข้ามาในกรุงเทพฯนะประเมินสถานการณ์ตอน10โมงเช้าแต่ว่าตัวยอมเนี่ยเริ่มขยับขึ้นข้างบนและเอียงมาทางซ้ายก็ทำให้ความกดดันผลต่อกรุงเทพฯนครน่าจะดีขึ้นนะรูปขึ้นรูปนี้นะก็คือจะเห็นว่าฝนวันนี้นะมันก็หวังว่าถ้าเกิดตัวฝนเนี่ยมันบางลงก็จะทำให้เราสูบน้ำได้ชนะได้ดีขึ้นน่ะแล้วก็จะเห็นน้ำที่ลดลงมีกำลังดูดอยู่ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วถ้าเกิดฝนหยุดตกเนี่ยคาดว่าก็ใช้เวลาประมาณ3วันที่ว่าคลองน้ำเต็มดูรูปคลองหน่อยน้ำเจ้าพระยาซึ่งเรามีกำลังสูบเยอะมันทำให้น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่ค่อยวิกฤตแต่ว่าน้ำที่มันเดินทางจากด้านในอมรยานะฝั่งพระนครก็มีความสามารถในการดูดประมาณ

หลวงพัฒนาการแล้วก็ลาดกระบังแล้วก็ริมคลองทวีวัฒนาอันนี้อาจจะไม่มีผลกระทบต่อถนนมากแต่ว่าคือว่าไอ้ตัวท่อที่ปั๊มที่มันดูดน้ำจากเอกมัยลงคลอง

คือว่าไอ้ตัวท่อที่ปั๊มที่มันดูดน้ำจากเอกมัยลงคลองแสนแสบเนี่ยมีปัญหาว่ามันน้ำมันท่วมทำให้ต้องหยุดการใช้ปั๊มตรงนั้นคลองแสนแสบเพราะการกดดันนะถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้วอันนี้ก็เป็นคลองประเวศถนนเสนานิคมนี่ก็คลองแรงถึงแยกอโศกถนนพหลโยธินก็ช่วงสะพานควาย

ที่เรื่องเกี่ยวกับการจราจรก็เห็นแล้วว่าจุดไหนที่เป็นจุดแดงหรือว่ามีรถติดขัดเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมาจากการที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยเชื่อว่าพลังดูดเราก็จะช่วยให้เราคลี่คลาย

สู่โรงพยาบาลเป็นหลักเพราะเขาต้องอาศัยเครื่องอาจจะต้องมีเครื่องช่วยหายใจมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการได้การรับประเด็นที่เป็นอันตรายร้ายแรงนะเพราะว่ากลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเรามีรายชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเรามีศูนย์สาธารณสุขที่ขาดแคลนอาหารหรือว่าอะไรนะเพราะว่าความ

ครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่องผู้ป่วยติดเตียง169ถ้ามีปัญหาขอความช่วยเหลือต่างๆก็จุดจอดรถชั่วคราวปัจจุบันมีหลายพื้นที่นะฮะที่ประชาชนถ้ายังไม่มั่นใจนะกลัวว่าเกิดฝนตกหนักขึ้นมาน้ำมันเกิดเทอะขึ้นมาแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ร้านห้างโลตัสทั้งหมดเนี่ยไปดูรายละเอียดได้ที่อยู่ใน Facebook ของกทม.แต่ถ้าเกิดมีปัญหาหมอทุกสาขาแฟชั่นไอ

แล้วก็หนนี้ก็เป็นหนที่เราเคยทำไว้ไงว่ากรุงเทพมันจะท่วม300มิลเราเคยพยายามคิดนะว่ากรุงเทพฝนตกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจำลองได้ตรงเพราะว่ามันมีความซับซ้อนของพื้นที่มากเลยการไหลของน้ำปริมาณฝนตกลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันขาด

0: สำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ย155อันนี้สายด่วนของกทม.โทรได้หรือแต่ละเขตก็จะมีเบอร์ของแต่ละเขต
1: ก็จะอัปเดตสถานการณ์ต่อเนื่องนะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครนะคะไปดูในต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าแต่ละจุดก็หนักหนาสาหัสเหมือนแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวนะคะถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่หมู่1ประมาณ40กว่า5กันยายนนะคะก่อนนำประชาชนเข้าพักในศูนย์พักพิงเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีภาคส่วนต่างๆสนับเนื่องจากหากมีฝนตกลงมาเพิ่มก็อาจทำให้มีมวลน้ำไหลลงมาอีกระลอกจึงยังให้ประชาชนพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงต่อไปค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านดิฉันนะคะแก่หางแมว
0: แนวโน้มน้ำลดลงแล้วนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจนะครับก็ยังอยู่ณจุดพักพิงกันอยู่ชนอย่างเร่งด่วนจนถึง28กันยายนพร้อมดูแลสวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อยอย่างเต็มที่นะครับผลตรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้แทนตำรวจภูธรภาค 1-9 ครับได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบกันภาค 1ภาค 2และภาค 7นะครับโดยผบ.ตร.ครับเน้นย้ำให้ยึดหลักบริหารจัดการ3ระยะ3ระยะคือตั้งแต่ก่อนหนามอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนกำชับนะครับให้ดูแลสวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อยที่ลงปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทันทีนะครับ
1: ช่วงนี้อัปเดต

0: ส่วนในวันสุดท้ายของการเยือนนะครับประธานาธิบดีสีได้พบกับทรัมป์ที่ทำเนียบขาวอีกครั้งหลังดื่มชาผู้นำทั้งสองดีกายนและที่เมืองไมอามีของสหรัฐในเดือนธันวาคม
1: อิหร่านก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้กลับมาเดินเรือได้ตามปกติ

18:24 ส่วนรอบชิงเหรียญทองจะแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา17:03ใส่ท่าทริก2ครั้งแรกไม่ผ่านนะคะล้มค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนมาใช้ท่าเซฟค่ะผ่านทำให้คะแนนรวมส่วนการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่2เมรัชนกอินทนนท์นะคะความหวังของไทยเราค่ะเช่นกันค่ะวิวกุลวุฒิวิธิสารเอาชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า2เกมรวด21-6 21-10 14-21 16-21จอดป้ายเอาไว้ที่รอบ32คนบริษัทไทยโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ค่ะคุณถาปนาสิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาพร้อมกับได้สิทธิ์เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะคะนั้นทางบริษัทไทยเบฟและเอสโคล่าได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน20ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยอย่างต่อเนื่องค่ะวงการวอลเลย์บอลไทยสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028อีก8ล้านบาทโดยมีคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬา

ที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสุรานนท์บริเวณใกล้หาดสมิลาจังหวัดสงขลาโดยจะมีคลินิกมวยไทยมาสเตอร์คลาสสอนทักษะ Global มวยไทย Challenge หรือว่า GMC การออกกำลังกายด้วยทักษะมวยไทยในรูปแบบสถานีแข่งขันและนอกจากนั้นค่ะการยังจะมีนิทรรศการและสินค้าจากผู้ประกอบการท้องถิ่นปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตนะคะ

0: ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ทันสถานการณ์ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าตำบลและหมู่บ้านประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าและเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและช่วยเหลือโดยไม่รอให้สถานการณ์รุนแรงตลอดรายงาน
1: นอกจากนี้ป

ชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4 วิธีป้องกันโรค

ฟ้าผ่าป้องกันได้ดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้าง69พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและการผู้ป่วย

รถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและทำไมส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพ

0: ทุกท่านเข้ามาเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่ประเทศไทยหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างพื้นที
1: ่กระทบนะคะระยองจันทบุรีชลบุรีตราดนะคะวันนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่ในช่วงของข่าวกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้อีกหนึ่งวันที่จะตกแช่ต่อเนื่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือจริงๆเนี่ยอาจจะช่วงเย็นๆนี้เนี่ยก็จะเริ่ม
0: การบริหารจัดการน้ำหรือการระบายน้ำลงไปยังทะเลเนี่ยทำได้คล่องตัวมากขึ้นถ้าเกิดไม่มีเรื่องของน้ำทะเลหนุนเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งทางกรมอุตุนิยม
1: หลังจากนี้นะคะทางหย่อมความกดอากาศต่ำก็จะเคลื่อนขึ้นไปนะคะไม่ได้หมายความว่าฝนจะหมดไปนะคะคือหลายพื้นที่เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมในบริเวณนั้นนะคะก็จะทำให้พื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่ทั้งระบายน้ำทั้งเข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะ
0: รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเข้ามาช่วยบางทุกหน่วยงานก็ช่วยกันบริหารจัดการสถานการณ์อยู่ในตอนนี้ครับ
1: ค่ะคือต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะคะทหารตำรวจทางโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะก็มีการอัปเดตเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะเรื่องของการระดมสรรพกำลังแล้วก็สถานการณ์เข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็ตอนนี้อยู่หน้างานอยู่ฮะก็สถานการณ์ปัจจุบันนี้มันก็

0: ท่วมขังก็สามารถนำรถว่า อยู่ใกล้ค่ายไหนถ้าสามารถติดต่อได้เลยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้เลือกว่าพื้นที่ไหนเป็นเขตไปที่ลาดกระบัง
1: ครับ
0: แต่ว่าน้ำเนี่ยท่วมแล้วมันไปได้ช้าเพราะในช่วงเย็น

0: างที่ท่านรัฐมนตรีว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเรื่องของความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆที่ท่านบอกว่าเห็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องเป็นภาคส่วนทหารที่เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชน
1: หรือบ้านเรือนอยู่ใกล้ค่ายทหารที่ไหนแล้วมีปัญหาเนี่ย
0: จะไม่มีที่เก็บของ
1: รถไม่มีที่สำคัญนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ฟังคือนอกจากการดูแลประชาชนแล้วเนี่ยกำลังทหาร

พร้อมกับมีการจัดเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ด้วยนะครับทางศูนย์ปภเขตในพื้นที่ประสบอุทกภัยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องการเข้าถึงพื้นที่การขนย้ายการจัดส่งของสำคัญนะอย่างเช่นน้ำดื่มอาหารต่างๆให้พร้อมนะครับเรียกว่าเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อได้จะแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถรับ

0: มืออะไรยังไงคะ
1: ก็ส่วนแรกก็คือตกในพื้นที่ก่อนนะครับก็ถ้าเกิดขณะนี้ถ้าเกิดมีปริมาณฝนที่เตือนนะครับโดยเฉพาะทางเซลล์บอดแคสที่พอได้แจ้งเตือนตลอดเวลานะครับในส่วนถ้าหากมีการปล่อยน้ำจากด้านบน

0: จะดึงน้ำออกออกทั้งแม่น้ำนครนายกครับก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ไปดูที่คลองลัดนะครับก็มีการระบายน้ำในตัวเมืองเทพก็มีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับก็จะคงเห็นเป็นรูปธรรมว่ามีการโดยเฉพาะวันที่25นะครับแล้วก็26รวมมาด้วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนปลาจีนมือนะครับโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่จะต้องช่วยกันเร่งสูบในส่วนของที่ลุ่มต่ำเข้าระบบนะครับแล้วก็บริหารจัดการ
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะคุณวิทยาแก้วมีนะคะก็อัปเดตสถานการณ์อย่างเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ระบายที่จะเติมลง
2: ที่จะเติมลงมานะครับในบริเวณเหนือเขื่อนนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่าปัจจัยอีกสำคัญก็คือปัจจัยน้ำทะเลเนี่ยก็คาดว่าการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็น่าจะทำให้การระบายน้ำในกรุงเทพเนี่ยดีขึ้น
1: ค่ะที่ภาคตะวันออกเมื่อสักครู่นี้ก็ลงเร็วที่สุดแต่ว่าปัจจัยสำคัญก็คือ
2: ฝน
1: ที่ยังตกลงมาเติมน้ำอยู่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานปัจจุบันนี้ว่าล่าสุดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะคะคือภาพรวมเนี่ยของกรุงเทพฝนตกมาตั้งแต่วันที่24กันยายนบอกว่าทางกทมก็มีการทำ
2: สถิติไว
1: ้ทำสถิติเอาไว้ว่าถ้าฝนเท่านี้จะเท่าไหร่เคยทำไว้ถึงสถิติแล้วก็ทำภาพว่าก็บอกว่าระวังเอาไว้แต่ก็โหอย่าให้ถึงเลยสุดท้ายรอบนี้ฝนก็มา300มิลจริงๆแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าเนี่ยคือไม่ได้ถึงระดับนั้นแต่ก็มีน้ำท่วมคือมันกระจายเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นตอนนี้50เขตของกรุงเทพมหานครเป็นทั้งผู้ว่าเนี่ยบอกว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการอนุมัติเรื่องของงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทั้ง50นครเนี่ย223ล้านลูกบาศก์เมตรที่ผู้ว่าอธิบายนะคะแต่กรุงเทพเนี่ยมีกำลังสูบน้ำประมาณ 1,000
2: จากสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะที่มีฝนขนาดนี้นะ
1: ที่คาดการณ์ณขณะนี้แล้วก็ดูตัวเรดาร์กลุ่มฝนที่ผู้ว่าให้ดูเนี่ยนะคะออกไปได้หมดเพราะอะไรเพราะน้ำที่เติมลงมาต่อเนื่องตอนนี้คลองในกรุงเทพมหานครใช้คำว่าน้ำเต็
2: มการระบายต่างๆเลยกลายเป็นภาพของน้ำที่รอระบายอยู่แบบนี
1: ้ใน
2: หลายๆพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วม
1: คลองเริ่มลดลงก็จะเร่งสูบน้ำเร่งพร่องน้ำออกไปนะคะแล้วก็วันจันทร์นี้นะคะวันจันทร์นี้

0: พระคือดุ
1: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำรักประเทศไทย
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูง

กกระสอบทรายกั้นน้ำเร่งช่วยเหลือชาวบ้านไร่หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตัดขาดเส้นทางสัญจรขังสูงรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยนายเสกสรรสวัสดิ์ศรีนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์สั่งการให้ฝากั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน

อันดามันแล้วก็ดึงความชื้นเข้ามาส่วนหลังของหย่อมยังส่งผลต่อกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นตอนนี้กรุงเทพมหานครที่ไทยธานีเพชรบุรีเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องกรุงเทพมหานครฝนมีแนวโน้มลดลง

0: พอสมควรครับ
1: ครับ
2: แล้วลักษณะที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะน้ำท้นเข้าไปท่วมใช่ครับหรือมีลักษณะ
0: มรสุมนะครับที่มีกลุ่มฝนเนี่ยเข้ามารวมตัวอยู่เป็นจำนวนมากนะครับจากการที่เราได้มีการประชุมแล้วก็ดู
1: อย่างกู้ภัยอะไรในแต่ละพื้นที่เข้าไปอพยพประชาชนไหมคะ
0: ครับเราประสานกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เคลื่อน

0: ว่าให้ปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ฝากนะครับแล้วก็ขอบคุณประชาชนในหลายพื้นที่นะครับที่ได้มีการเคลื่อนย้ายนะครับสิ่งของที่มี
1: ไปนะคะตอนนี้นะคะที่สระแก้วเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่นะคะที่ยังถือว่าเข้าไปได้ยากลำบากเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยยังมีอยู่นะคะบางจุดอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงแต่เจ้าหน้าที่ก็จะพยายามเดินทางเข้าไปนะคะประชาชนที่สามารถ
2: เป็นสายด่วนแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมนะครับของ NBT นะครับเป็น5หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่เราได้รวบรวม0227540016นะครับหมายเลขต่อมานะครับ0227540 0922468739นะครับคุณผู้ชมสามารถแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาที่สายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับเตรียมพร้อมที่จะรับเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะประสานงานให้ความช่วยเหลือต่างๆอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งช่องทางคือ NBT Connect นะครับและรวมไปถึง NBT World นะครับ NBT World ก็มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่าง
1: ข้อมูลไปถึงพี่น้องประ

0: ตามสถานการณ์แล้วก็รายงานข้อมูลให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยทางรัฐมนตรีบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมช่องทางการช่วยเหลือประชาชนให้ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงทุกกลุ่มนะคะแล้วก็เตรียมลงพื้นที่จังหวัดในเขตกำกับโดยเร็วที่เองก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ประสานการ
1: ในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคนะครับซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตกระทบแล้วและพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยจะมีการประสานข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนนะครับให้เรียกว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อให้การประสานการสนับสนุนเนี่ยสอดคล้องกันด้วยนะครับและท่านก็บอกด้วยว่าในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ได้ต่างหน่วยงานในพื้นที่ครอบคลุมดูแลประชาชนก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังจากสถานการณ์คลี่คลายด้วยนะครับนี่เป็นรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลได้สั่งการเอาไว้ว่าให้ช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยนะครับ
0: ค่ะอัปเดตสถานการณ์

0: รัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลได้สั่งการเอาไว้ว่าให้ช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยนะครับ
1: ค่ะอัปเดตสถานการณ์กันต่อกริดรอบแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ท่านก็จะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เราเนี่ยส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะเราจะมีโอกาสเจอแบบญี่ปุ่นไหมถ้าจำภาพกันได้คือตกหนักมาก
0: ตกแล้วแช่อยู่จุดเดียว
1: แช่แล้วก็หนักมาก

0: คำหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์แบบนั้นนะครับแต่เราได้ยินมาในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่หลายๆครั้งก็คือเรนบอมนะก็คือลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ยังพื้นที่แล้วจะเป็นลักษณะที่ท่วมท้นขึ้นมาเร็วจนไม่สามารถที่จะระวังป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับเพราะเป็นลักษณะที่คล้ายๆจะเกิดขึ้นใน
1: สถานการณ์ค่ะรอบนี้หนักแค่ไหนคะในสายตาของท่าน

0: างอุทัยนะครับแล้วก็ย้อนขึ้นไปทางกำแพงเพชรนะครับผมซึ่งตรงเมืองการเนี่ยก็จะมีจุดที่คาดว่าฝนจะตกน้ำที่ปริมาณของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มในการระบายน้ำมาที่ประมาณสัก 2,300-2,500
1: อยุธยาที่จะได้รับผลไปนะคะท่านรองคะ เราเคยคุยกันรอบที่แล้วจำได้ไหมคะที่เราเคยคุยกันว่าอุ้ย
0: ประมาณ300 กว่ามิลนะครับในวันเดียวนะครับแล้วชั่วโมงเดียวเนี่ยประมาณ100 กว่ามิลแต่ของ

0: ผันเพราะเนื่องจากว่าความสามารถในการระบายของกท
1: ม.ที่ตอนนี้น้ำเต็มอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ครับท่านครับ
0: ก็คือปริมาณฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่นะครับผมซึ่งถึงเสาที่สนามชัยเขตก็ตกหนักมากนะครับอ่างศิยัตเนี่ยเต็มเลยนะครับผมแล้วน้ำที่แม่น้ำบางกงเนี่ยพอสูงเนี่ยเราสูบน้ำคุยง่ายนะครับผมในส่วนของสูบไปตอนเหนือที่รังสิตนะครับจากคลองเปรมประชากรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสูบได้เพราะนั้นเนี่ยในกทม.นั้นครับก่อนที่จะทำให้น้ำในกรุงเทพโดยเฉพาะในโซนตะวันออกเนี่ยลดลงสู่เข้าสภาวะปกติครับผม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เนื่องจากฝนในแต่ละพื้นที่แล้วก็สภาพข้อจำกัดว่าจะเกิดผลกระทบในแต่ละพื้นที่เขตของกทม.เนี่ยว่าจะที่อาจจะต้องมีน้ำท่วมในเขตต่างๆแต่ตัวความลึกตัวระดับที่

0: ไปหมุนกันไปหมุนกันมาไม่ยอมออกจากเขตภาคกลางหรือกรุงเทพสักทีครับผมก็ทำให้ฝนเนี่ยตกหนักกว่าคาดการณ์หรือแบบจำลองที่ให้มา
1: การประมวลผลออกมาไปเป็นแบบจำลองครับท่านครับ
0: ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่เรียนนะครับว่าทางสำนักงานสกลน้ำชาติเองก็พยายามที่จะเชื่อมรองต่างๆที่จะเข้ามาใช้กรุงเทพเองก็ใช้ของ

0: แล้วเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็พยายามระบายออกซ้ายขวาแต่ด้วยในข้อมูลทางวิศกรรมของตัวเขื่อนเนี่ยเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำก็มีไม่มีคันกั้นน้ำแต่ปัจจุบันเนี่ยมีคันกั้นน้ำแล้วก็เนื่องจากสภาพพื้นที่เขามีการเปลี่ยนและการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปเยอะ
1: ก็ท่านรองก็ได้ย้ำไปก็จะมี

0: เพิ่มขึ้น100กว่าล้านภายในคืนเดียวมากที่สุดตั้งแต่สร้างเขื่อนมาเลยนะครับผม
1: ที
0: ่เขื่อนบางพระเนี่ยน้ำเข้าคืนเดียว9ล้านกว่าทุกวันนี้เนี่ย
2: มากเผื่อแล้วปริมาณน้ำเอาไว้แล้วครับท่านครับ
0: ดูแล้วก็ไม่ได้มีฝนเข้ามามากเกินมีนัยยะสำคัญต่อการบริหารจัดการเขื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น
1: ครับ
0: ผมเขื่อนวชิรังกรและศรีนรินทร์ก็ประมาณ 80-90% ก็ถือว่าดีครับผมในภาพรวมของบ้านเรานะครับแต่เรา
1: ใช่ไหมคะท่านรองคะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะก็ให้เกียรติเพชรบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีตากนะคะต้องไปเฝ้าระวังช่วงนั้นและแต่ว่าฝนเนี่ยก็200อัพเหมือนเร็วมาแรงอย่างเงี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้
2: ก็อันตรายไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของฝนที่ตกในสูงนะครับเลยทำให้มาตกอยู่ในบริเวณภูมิภาคนี้ตั้งแต่ญี่ปุ่นไล่ลงมาถึงประเทศไทยนะครับม
1: ี
2: ฝนตกเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วฝนเป็นลักษณะที่ฝนมาแค่เป็นลักษณะล้นขึ้นมาท่วมอย่างที่เราประสบเหตุนะตอนนี้แต่มันก็มีอีกมุมนึงก
1: ็
2: คือทำให้เราสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่าง
1: เท่าที่ประเมินต้องใช้คำว่าเท่าที่ประเมินณวันนี้
2: นะ
1: ณ
2: ตอนนี้ครับ
1: ณวันนี้นะก็คือจะไม่ได้หนักหนาสาหัสนะคะเพียงแต่ว่าฝนรอบนี้เนี่ยข้อมูลนะคะคุณชัยเกียรตินะคะอยู่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงนะคะบอกว่าอยากให้มีการช่วยเหลือหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงนะคะเราก็ประชาสัมพันธ์นะคะหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงตอนนี้น้ำสูงยังไม่สับ
2: บอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำถึงแล้วนะก็คือน้ำถึงหน้าบ้านแล้วนะครับฝนเนี่ยก็โชคดีหน่อยเริ่มหยุดแล้วนะครับอยากจะได้กระสอบทรายต้นตอนนี้ที่คุณโชติภาบอกก็คือกระสอบทรายเพื่อที่จะให้เขาได้วางกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านครับ
1: ค่ะคุณพรทิพย์นะคะจากเขตวัดแล้วขนย้ายสิ่งของไม่ทันอยากให้สูบน้ำออกระบายน้ำออกนะคะฝนยังมีอยู่น้ำก็ขึ้นนะคะตอนนี
2: ้ข้อมูลบางส่วนนะครับที่พี่น้องประชาชนได้แจ้งเข้ามาทางสายด่วนของ MBT นะครับที่เราได้เปิดสาย5สายให้คุณผู้ชมได้สามารถติดต่อเข้ามาเด็ดนะครับที่กิโลเมตรที่81+900นะครับในพื้นที่บ้านหนองขาอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับการจราจรเนี่ยผ่านไม่ได้กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7นะครับก็คือสาย M7 สายกรุงขังบนเส้นทางและการจราจรไม่สามารถผ่านได้ทั้งขาเข้าและขาออกจึงขอให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเป็น

ขังบนเส้นทางและการจราจรไม่สามารถผ่านได้ทั้งขาเข้าและขาออกจึงขอให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเป็นการขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นป้ายนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ทางเนี่ยได้ทราบล่วงหน้าและก็มีการแนะนำเส้นทางที่จะใช้ทดแทนให้หลีกเลี่ยงโดยออกจาก M7 ที่ทางต่างระดับบ้านบึงเพราะฉะนั้นทางกรมทางหลวงขอให้ผู้ใช้ทางเนี่ยวางแผนในการที่จะเดินทาง

0: แปลงตามสภาพในพื้นที่ด้วยกรมทางหลวงนะครับจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสามารถสอบถามข้อมูลตามข้อมูลการจราจรผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
1: แล้วก็ตอนนี้กรมทางหลวงเปิดฟรีชั่วคราวนะคะเปิดฟรีชั่วคราวเป็นการเพิ่มทางเลือกเลี่ยงเส้นทางน้ำ

ครับถึงผู้ที่ตอนนี้อาจจะมีน้ำท่วมในพื้นที่แล้วก็เจ็บป่วยอยู่ก็คือจำเป็นต้องฟอกไตนะครับมีการแจ้งเตือนมานะครับว่า0965000นะครับหรือสามารถขอรับความช่วยเหลือในการประสานบริการได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถาน
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะ
3: เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
5: ระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึงทั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รองนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ

0: ล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีอุทกภัยสรัญชนารถชุ่มสวทสแก้วรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมี

อาสาช่วยประชาชนได้ทันทีนะครับ4เลขที่236อาคาร2นะครับสถานีวิทยุนะครับแล้วก็รณีนะครับนะวันนี้ครับมีประเด็นที่จะชวน

0: ทราบนะครับตอนนี้อีกเรื่องนึงครับที่เรานำเสนอกับท่านผู้ฟังผู้ชมเพราะว่าจะได้รับผลกระทบแน่นอนก็คือท่านรองกศครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กำลังออกอากาศกับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ผมเชิญครับ
1: ตอนนี้นะคะในเรื่องของการเลือกตั้งอะค่ะเราก็ได้เตรียมการมาแล้วนะคะมีการรับการได้นะคะทั้งในกทม

0: ในเรื่องของถ้าเกิดเจ็บป่วยเนาะตอนนี้ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุโดนสัตว์กัดหรือว่าก็คือเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินไปก่อนนะคะอันนี้คือเรื่องของการรักษาพยาบาลเนาะแล้วก็อีกกรณีนึงถ้าหากต้องอยู่ธรรมชาติเนาะน้ำท่วมวิธีการก็คือให้ในจ้างออกหนังสือรับรองว่าในจ้างเนี่ยยื่นเบิกที่สำนักงานประกันสังคมนะคะ
1: เ
0: ราจะจ่ายค่าทดแทนเงินทดแทนการขาดรายได้ให้อ่ะค่ะ 50% ของ
1: เนี่ยน้ำท่วม

0: ายได้ 50% ของค่าจ้างค่ะระยะเวลาต่อครั้งก็คือไม่เกิน90วัน
1: ถือเป็นวันหยุดงานอะไรสังคมก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะฮะท่านรองโฆษกมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนต่างๆที่ได้รับผลกระทบขณะนี้เชิญเลยครับ
0: นะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์นะคะอาจจะมีการเลื่อนก็ได้ยังไงเดี๋ยวติดตามทางโซเชียลหรือว่าทางข่าวเราจะเร่งประชาสัมพันธ์ออกไปค่ะ
1: ส่งมาด่วนได้เลยครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราจะขยายให้เร็วที่สุดเอาประกันตนนะกว่า10ล้านคนนะครับที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ก็จะได้ช่วยกันติดตามนะครับและส่วนด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าไทยแจ้งได้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำงานได้นะอันนี้เขาก็ทางประกันสังคมมาก็จะช่วยเหลือสถานการณ์ณขณะนี้นะฮะไปโรงพยาบาลนะครับที่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ประกันตนนะเข้ารักษาได้ทันทีนะครับเรื่องของประกันสังคมเรื่องการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ต้องติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบว่ามีการเลื่อนไปอย่างไร

พื้นที่ที่รับผลกระทบกันอย่างไรบ้างทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนประสานงานไปที่ท่านพันโททันตแพทย์ธนสันขอต้อนรับนะครับท่านครับเรื่องของตอนนี้นะฮะกรุงเทพมหานครถ้าพูดตรงๆคือน้ำท่วมไปหมดเลยทุกพื้นที่เลยที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยก็ดีนะครับการเกิดอุบัติเหตุก็ตามนี่ทางสปสช

มีในส่วนของกรุงเทพเนี่ยก็ชี้แจงว่าถ้าหากว่าผู้ป่วยที่ต้องการไปยังศูนย์พักพิงเนี่ยก็สามารถแจ้งไปที่เขตได้นะครับหรือว่าสายด่วนหรือว่า contact center 1330ของสปสช.ได้นะครับเราก็จะมีการส่งข้อมูลนะครับไปยังศูนย์เอราวัณของกรุงเทพมหานครช่วยดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับส่วนในเรื่องของหน่วยบริการต่างๆนะครับตอนนี้สำนักงานก็มีการตรวจสอบ

0: ช่วง 3-5 วันเนี่ยนะครับก็สามารถไปรับบริการในจุดบริการอื่นๆได้เช่นถ้าที่คลินิกปิดก็สามารถไปที่โรงพยาบาลได้นะครับเป็นอุปสรรคครับสำหรับปัญหาน้ำท่วมที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงบริการได้นะครับผม
1: ครับเพราะอย่างที่ผมได้รับการประสานงานเข้ามาไปถึงเตียงที่เขานอนป่วยอยู่ในบ้านแล้วก็เลยมีการประสานงานเพิ่มเติมตรงนี้โชคดี

0: ณตอนนี้มีการรายงานเข้ามาในพื้นที่ไหนที่ร้องขอเข้ามาเยอะนะครับ
1: ตอนนี้พอดีเพิ่ง
0: ครับเพราะว่าที่ด้านหนึ่งก็คืออย่างที่พี่น้องทางด้านพื้นที่แถบชายขอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางตอน
1: เขต4ก็ตอนนี้ก็รวมกันอยู่ในกรุ๊ปครับจะมีทีมผู้บริหารแต่ละเขตเนี่ยก็ประจำอยู่ครับ

เลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็คือหมายเลข022769717และ022769721ผมนะครับล่าสุดนะนี่เลยล่าสุดเลยนะครับเรา

0: ไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม
2: เตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุก

นาถนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรนะครับพี่น้องทางด้านนี้ช่วยกันติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าค่าดับนะฮะโดยจะเข้าสู่ภาวะนะเริ่มปกติก็คือ27 กันยายนยกเว้นพื้นที่โซนตะวัน

านนี้บอกว่าทางพื้นที่เนี่ยนะครับใครที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับริมคลองก็มีนำรถออกไปตั้งแต่2วันแล้วนะครับแล้วพร้อมกันนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่เขาให้ไปเปิดนะการรถไฟขนส่งแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับนะก็เปิดพื้นที่ทั้ง MRT สายสีม่วงนะครับอาคารจอดรถนะมีสถานีคลองบางไผ่นะครับนั่นเลยนะพื้นที่แบบเราไม่ใช่ลุ่มต่ำถึงขนาดนั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับส่วนพื้นที่แล้วก็อาคารจอดรถที่สถานีคูคตนะทางด้านนี้ครับส่วนที่รถไฟฟ้าสายสีส้มเกียรตินะครับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับเปิดพื้นที่จอดรถไว้ชั้นดีนะครับชั้น3นะครับนะครับเซ็นทรัลทั่วประเทศเลยนะครับเขาให้บริการนะครับนะเพื่อป้องกันและบรรเทาคอไลฟ์สโตร์นะครับก็ทุกสาขาเลยรวมถึงที่นครราชสีมาด้วยเดอะมอลล์โคราชนะครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีหลายพื้นที่นะครับที่เข้าไปที่จอดรถและขอให้ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับท่านนะไม่ใช่ไปอยู่ที่หนึ่งแล้วไปจอดไกลๆนะมันการเดินทางก็ลำบากนะครับเพราะว่ามันมีท่านผู้ชมเนี่ยผ่านเลยเส้นทาง27เส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นถนนสุวินทวงศ์เนี่ยนะครับบริเวณที่สภาตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับมีน้ำระดับน้ำสูงนะครับถนนลาดพร้าวนะครับแยกรัชดาลาดพร้าววังทองหลางนะครับบางกะปินะลาดตรงนี้ก็สูงระดับน้ำสูงนะครับในขณะที่ลาดกระบังนะครับถนนลาดกระบังหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับหลัก4ทางด่วนแจ้งวัฒนะตรงนี้นะตรงจุดที่หลัก4จนถึง

0: าณ80เซนติเมตรนะครับหลัก4อะไรพวกนี้ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยรถเมล์ครีมแดงเราจะเข้าไม่ได
1: ้
0: พอเข้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านก็ได้ให้ทางกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดรถใหญ่นะ

ครับในพื้นที่ต่างๆและถ้าหากว่าท่านต้องการขอความช่วยเหลือก็มาได้เหมือนกันนะครับนะสายด่วน1348ครับนะอันนี้ก็เป็นLINE OA นะครับที่จะให้

0: โอ้ย
1: ทุกพื้นที่ครับท่าน
0: ตอนนี้ต้องดับไปตอนเนี้ยเพราะว่าเป็นเหตุวิกฤตมากที่รถสไลด์บางคันเขาไม่กล้าเข้าไปรับเพราะว่าขึ้นแต่ว่า

เศษ 2,500 อะไรพวกเนี้ยหรือ 2,000 ลงไปเนี่ยพวกนี้จะใช้ฟรีคัดพัดลมมันก็จะปั่นน้ำนะฮะหรือสะดุดนะครับก็ห้ามแตะคันเร่งนะครับถ้าเป็นรถที่เป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยปี2015ขึ้นมาพวกนี้ก็

0: ร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้และส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอด
2: ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัท
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: การจะดีขึ้น
4: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์

ราชดำริสะพานหลังวัดเขาลุมัดจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์จำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหิน

0: างเก็บน้ำลำตะคองซึ่งตรงนี้ครับเป็นทางน้ำที่น้ำเคยพัดมา
1: แล้วพายุนี้ไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพก็หนักหนาสาหัสทุกที่อ่วมเหมือนกันนะครับคนด้วยตอนนี้น้ำเยอะจริงๆไหลแรงด้วยนะที่สำคัญ

ก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งสั่งทุกหน่วยงานนะคะให้ดำเนินการเชิงรุกบริหารจัดการนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อม

0: ต้องระบายเข้าทุ่งเลยนะครับก็วันนี้ได้ประสานกับท่านรัฐมนตรีซึ่งทั้งที่สุพรรณและอ่างทองเดี๋ยวไปดูที่ทุ่งเพราะว่าชาวบ้าน
1: ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนคือ

0: ระยะทางประมาณ165เมตรครับพร้อมทั้งเสริมผ้าใบกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำอัดและโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมครับคุณณัฐวรรณ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าถูกสร้างขึ้นด้วยลักษณะพิเศษยาไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่โบราณสถานครับโดยมีการใช้งานมาตั้งแต่หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2000เชิงวรวิหารและบริเวณเจดีย์ศรีสุริโยไทยซึ่งทุกแห่งที่เอ่ยมานี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
1: สามารถยกออกไปได้เหมือนกัน
0: ถ้าเป็นลักษณะเขาเรียกว่าคล้ายๆอยู่ใต้ฟุตบาท
1: ค่ะ
0: ฟุตบาทนี้สามารถเปิดขึ้นได้แล้วก็บังเกอร์เหล็กนี่แหละสูงก็เกือบ2เมตรสามารถริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือจะมีบังเกอร์นี้กั้นไว
1: ้
0: รับมือน้ำได้ในทุกๆปีที่ผ่านมาหลังจากปี54
1: ซึ่งนอกจากบังเกอร์แล้วนะคะซึ่งแน่นอนแล้วค่ะว่าคุณผู้ชมคะในช่วงที่สถานการณ์น้ำเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังกันแบบนี้1ในหน่วยงานสำคัญค่ะที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ไหลน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลให้บรอดแคสต์ว่าเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายยาอำเภออินบุรีตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีค่ะดังนั้นค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหรือว่าผู้นำชุมชนได้ทันทีค่ะ
0: พาคุณผู้ชมไปดู

0: หรือว่าผู้นำชุมชนได้ทันทีค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปดูเวทีสูบน้ำเพิ่มการระบายน้ำป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในย่านเศรษฐกิจตัวเมืองครับสถานการณ์น้ำที่อุทัยธานีโดยเฉพาะเขตเทศบาลชัยปูตรนารามนางสาวปานัชชาไทยเศรษฐ์นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีสั่งให้เจ้าหน้าที่

ขึ้นพร้อมทั้งปิดประตูระบายน้ำทุกจุดครับป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำสแกกรังไหลย้อนหมุนเข้ามาในท่อน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากอุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดอุทัยธานีนะครับผ่านการระบายน้ำจากมีเขื่อนกั้นน้ำแต่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าไปบ้างแล้วนะครับ

คุณผู้ชมกำลังรับชมรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ค่ะซึ่งทิศหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากยังต้องเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะชลบุรีนะคะฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้มีมวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนและชุมชน

0: ออกจากบ้านไม่ได้นะครับแล้วก็ขาดแคลนเรื่อง
1: บุรีเนี่ยบอกว่าหากมีแนวโน้มรุนแรงตอนนี้ได้จัดเตรียมพื้นที่วัดบางแป้งนะครับไว้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วนะณัฐวันว่ามีมวลน้ำหลากไปตามแม่น้ำจันทบุรีนะครับล้นตลิ่งเข้าท่วมวัดกระทิงครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกไม่สามารถสัญจรได้ครับต้องปิดการจราจรไป1ช่องทางขณะ

ครับถ้าเป็นภาพรวมสถานการณ์ในหลายจังหวัดเตือนวันที่26ถึง27กันยายนนี้นะครับหลายภาคจะคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา

0: ฝนเนี่ยก็ยังตกได้ทั้งวันค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้มีข่าวดีนะคะเพราะว่าฝนจะเริ่มเบาบางลงแล้วค่ะแต่จะตกหนักขยับไปทางพื้นที่การน้ำกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT ของเรานี่แหละค่ะโดยระบุถึงสถานการณ์ฝนนะคะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันและดึงความชื้นเข้ามานะคะส่วนด้านหลังของหย่อมยังส่งผลต่อกรุงเทพมหานคร
1: ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันตัวหย่อมความกดอากาศต่ำมาเข้าไปสู่มหาสมุทร ทะเลอันดามันนะครับซึ่งก็จะถูกมีลมทางด้านอ่าวไทยนะครับถูกเบียดเข้ามาแล้วก็มีแนวสอบของลมทำให้ฝนกรุงเทพมหานครก็เดือดร้อนลงไปตามลำดับในวันพรุ่งนี้มะรืนครับมาดูตัวข้อมูลนะครับแผนที่เสี่ยงนะครับหนักมากนะฮะน่าจะอยู่โซนที่เป็นแนวด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือแถวจันทบุรีอุทานทางด้านแถบภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับลมก็จะถูกอัดเข้ามาจากอ่าวไทยนะฮะด้านฝนที่ลักษณะเป็นฝนหนักมากอยู่ครับรวมถึงนะครับแนวรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นฝนหนักนะครับปะปลายกันไปนะครับ
0: อย่างที่ท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องเตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะขณะที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ลมลดลงและสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายในวันพรุ่งนี้หลังจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปทางตะวันตกมากขึ้นค่ะ
2: เพราะว่าฝนเริ่มมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่คืนพรุ่งนี้เป็นต้นไปคืนนี้เป็นต้นไปแล้วกันนะครับแต่ว่าเหมือนที่บอกคือพื้นที่ถัดไปทอดคลอเริ่มไหลหลากน้ำท่วมแล้วเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคงเฝ้าติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับคุณณัฐวรรณเมื่อเช้า
0: ว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมก็คือในส่วนของหอพักก็จะอยู่แถวแถวถนนวิภาวดีใช่ไหมคะแล้ววิภาวดีหลายจุด
2: รวมถึงทีมงานของเราก็ดีนะครับส่วนใหญ่ฝากท้องไว้กับร้านสะดวกซื้อนะครับซื้ออาหารซื้อของกินซื้อน้ำดื่ม

0: รวมถึงทีมงานของเราก็ดีนะครับส่วนใหญ่ฝากท้องไว้กับร้านสะดวกซื้อนะครับซื้ออาหารซื้อของกินซื้อน้ำดื่มสิ่งที่เกิดขึ้น
1: สะดวกซื้อที่แบบเชลเนี่ยว่างเลยไม่เหลืออาหารเลย
0: แต่หลายคนบอกว่าเขาไม่ได้ฝากตุนนะครับทุกคนคือต้องการเหมือนกันรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคช่วงน้ำท่วมนะครับท่านเน้นย้ำเลยนะครับว่า

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมนะครับว่าได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานะมีการประสานผู้ประกอบการร่วมกับให้ร่วมกันจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผล

การพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนครับเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถประสานการช่วยเหลือและเชื่อมโยงสิทธิพื้นที่เพื่อเติมสต็อกสินค้าและรายงานปัญหาด้านการขนส่งไปยังกระทรวงหากจำเป็นต้องได้ร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนกรมการค้าภายในหมายเลขโทรศัพท์4ตัวนะครับคุณผู้ชม1569

ใช่อย่าซ้ำเติมกันเลยว่างั้นเถอะนะคะเอาละค่ะพาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างหลายคนบอกโอ้โหฝนตกหนักแบบนี้มีค่ะกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่บ้านสองแพรกจังหวัดพังงานะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยใน

ประทับใจสามารถวางแผนเดินทางไปยังบ้านสองเกิดพูดถึงจังหวัดพังงาส่วนตัวก็จะนึกถึงกิจกรรมดำน้ำเพราะว่าโอ้โหใต้ทะเล

0: ากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สืบสานกันตั้งแต่ยังเป็นวัยเด็กแบบนี้เลย
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็เรียกได้ว่านอกจากของหน้าแล้วเนี่ยนอกจากประเพณีแข่งเรือคุณ
1: เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมตอนนี้ที่จังหวัดน่านสถานการณ์ฟื้นฟูแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสามารถไปเที่ยวได้ตามปกติครับ
0: สวัสดีค่ะ

ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2500ชัยโสพล

0: ปิมยังพันเตียงวิสุงวิสุงราคานาทายามติสระ
1: สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
0: โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณัง
1: ติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเว
0: ทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิก
0: ามิ
1: กาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขา
0: ธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมะ

เกลียดความทุกข์รักความสุขปรารถนาความสุขแก่ตนทั้งนั้นดังพระพุทธโอสุขเมสาโนเปจโสลภเตสุขังเป็นดังนี้แปลว่าสัตว์ความสุขดังนี้ตามพุทธภาษิตนี้แสดงให้เห็นว่า

เขารับรองมนุษย์หาไม่เจอแน่ปีศาจอีกตนหนึ่งคัดค้านทันทีนำไปซ่อนไว้กลางทะเลซ่อนให้ลึกที่สุดรับ

เส้นผมบังภูเขาปีศาจเท่าทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายตัวเราที่เป็นมนุษย์เองนี้ไม่รู้ว่าความสุขเมื่อเทศกาลต่างๆมาถึงเรามนุษย์

ไปแย่งเขามาเป็นต้นในด้านโทสะและโมหะก็เช่นเดียวกันเมื่อบุคคลตัวตามเขาไปไม่สิ้นสุดเหมือนล้อเกวียนที่มันหมุนไปตามรอยเท้าโคที่เทียมเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกซึ่งเป็นดินแดนแห่งสนองผลของการทำชั่วพระนรกบน

กันมานานว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจซึ่งนั่นเป็นเรื่องจริงในขณะมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปสันเน

ใจเป็นผู้นำมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจดีผ่องใสที่กล่าวอ้างมานี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจเราที่เราพูดอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็มาจากใจเราสั่งทั้งสิ้นดังที่ว่ากรรมการกระทำทางวาจาไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมก็เกิดจากใจทั้งสิ้นก็จะสั่งใจให้ประพฤติชั่วด้วยกายที่เรียกว่ากายทุจริตก็คือทำร้ายทำร้ายเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นต้น ท่านทั้งหลายถ้ามองในสังคมเราทราบตามข่าวบ้างตามการเล่าขานบ้างแม้กระทั่งตามที่เราเห็นเองโดยประจักษ์โทสะโมหะครอบงำก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไม่ดีคิดชั่วเกิดขึ้นทั่วไปบางคนมีความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ได้พยายามหาบางคนมีโมหะคือหลงผิดไปกับยาเสพติดสุรายาเมาไปลักไปขโมยเขาเป็นลูกเนรคุณได้อย่างไม่ละอายบาปกรรมกันเลยซึ่งมีให้เห็นอยู่มากมายทั้งนี้เพราะสุขได้อย่างไรตัวเองไม่มีความสุขยังทำให้คนรอบข้างหมดความสุขไปด้วยก็ตรัสสอนกับพระภิกษุและชาวโลกทั้งหลายว่าปุพเพจาหังภิกขเวเอตระหิโอบัญญัติแต่ทุกข์และดับความทุกข์เท่านั้นพระพุทธพจน์ข้อนี้เป็นการรับรองว่าแสงเทียนไฟฟ้าเป็นเครื่องให้แสงสว่างแก่ชาวโลกจะเห็นว่าแม้ตลอดเวลาแสงสว่างเข้าไปไม่ได้เลยในถ้ำนั้นมีน้ำตลอดปีจึงมีแสงสว่างปลาอาศัยอยู่ได้อย่างไรเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าปลาเหล่า

ทั้งที่แผลนั้นยังคงอยู่ยังไม่หายเมื่อมือนั้นไปกระทบสิ่งแข็งสถานที่มีภูเขาสวยๆมีวิวสวยๆมีน้ำตกมีชายหาด

รมคือธรรมประจำชะของโลกในโลกนี้ไม่มีใครมีความทุกข์ตลอดกาลจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถ้าเราสร้างเหตุ

ได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศักยภาพโดยพระศรีชัยโสพลวัดดาวดึงสนาโดยในวันธรรมสวนะจัด

รวจเอกวินยูนางอรพันธ์แสนโทคุณจำลองคุณนิดบุญประถมและบุตรหลานนางแม่สาหร่ายทัศนเมธีรวมเป็นเงิน 3,108 บาทถ้วนเป็นอย่างยิ่ง

0: ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุก
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบ่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์บูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจททยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูล

ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควร

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่าน

จุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลัง22มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2506กันยายน2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้า60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนคร

0: ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร55เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
1: ภาคเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย
2: บริการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี
2: ้ตัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: ร์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
0: หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้

แพร่พันธุ์ไปได้ทั่วโลกชั้นใดคนเราแม้กำลังทรัพย์กำลังความรู้ความสามารถหรือไม่พึงปรารถนาก็ตามมีความงานเล็กงานใหญ่ที่สำเร็จขึ้นมาได้นอกจากจะอาศัยปัญญาเป็นตัวนำแล้วล้วนต้องอาศัยคุณธรรมข้อหนึ่งเป็นพื้นทั้งขับเคลื่อนเร่งเร้าให้เกิดความขยันและทำให้เห็นอุ

ธิเกื้อหนุนกันขันติจะหนักแน่นก็ต้องมีสมาธิมารองรับสมาธิจะก้าวหน้าก็ต้องมีขันติเป็นพื้นทำให้กุศลธรรมทุกชนิดเจริญขึ้นได้ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักของคนทั้งหลายทำให้ตัดร่างโดยง่ายทำให้ได้พรหมวิหารโดยง่ายทำให้บรรลุมรรคผล

วาจาขอบคุณไม่ขาดปากแต่ไม่ดื้อรั้นคือไม่ดันทุรังทันทีมีความประพฤติชอบเป็นที่พอใจเป็นที่ปรารถนาสิทธิ์มีปกติรับโอวาทเอาไว้ดีเยี่ยมตักเตือนได้ทันที1

ชายดาบพกมีดพกปืนเดินขบวนหรือเฮโลยกพวกเข้าจริงดีจริงเด่นแย่งที่อยู่ที่ทำเรื่องนี้ว่าท่านแม้จะมีฤทธิ์มากแต่ไม่ว่าจะไปที่ใดก็ไม่เคยทำความช้ำชอกแก่ตระกูลนั้นเลยแต่ก็ไม่เคยทำความช้ำชอกให้แก่ดอกไม้เลยนอกจากนี้สมณะก็ยังต้องคำนึงถึงสมณะสารูปคือจะทำจะเป็น

นี้ฉะนั้นต้องเข้าไปหาหมายถึงมันเข้าใกล้ไปมาหาสู่ท่านกวาดจัตถุกุฏิจัดหาปัจจัย4ไปถวายท่านท่านจะได้ไม่มีภาระมากและจะได้มีเวลามีโอกาสฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วก็ตามระลึกถึงทั้งกิริยามารยาทของท่านนำคำสอนของท่านมาไตรตรองให้เห็นตัวสมณธรรมของท่านอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นไม่ดื้อรั้นเหตุที่ชาวโลกนะ5ประการคือ1จิตของเขาย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นสมณะเป็นผลให้สกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกิดในสกุลสูง3เขาย่อมกำจัดมลทินคือความตระหนี่เสียได้ในสมณะซึ่งในสมณะผู้เข้าไปสู่สกุลเป็นผลให้สกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติเพื่อการได้โภคะใหญ่5เขาย่อมใส่ทายธรรมมีอยู่พึงต้อนรับด้วยทายธรรมนั้นตามสมควรถ้าทายธรรมไม่มีก็พึงกราบด้วยเป็นจางก็ประดิษฐ์และดูด้วยจิตเลื่อมใสอานิสงส์ของการเห็นสมณะทำให้ได้สติฉุกคิดถึงบุญกุศลทำให้เกิดแรงบันดาลสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติโดยง่ายและทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายการเห็นสมณะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดด้วยจิตเมตตาเป็นที่มาแห่งความเจริญก้าวหน้าของวิชาการทางโลกที่หนึ่งจากการฟังธรรมของกัลยาณมิตรผู้มีปัญญารู้จริง2จากการพิจารณาไตรตรองโดยแยกคายฟังผู้อื่นพูดด้วยความตั้งใจฟังแล้วก็ต้องพิจารณาไตรตรองโดยแยกคายตามไปทันทีสงสัยอะไรสักถามธรรมะซึ่งกันและกันระหว่างคน2คนขึ้นไปมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดปัญญาโดยรู้จักเลือกและแบ่งเวลาต้องตายนี่คือธรรมะคือความเป็นจริงตามธรรมชาติ2ธรรมะหมายถึงความดีความถูกต้องเช่น

0: การเสียงธรรมจากพุทธสมาคมแห่งประเทศกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ให้โอกาสพุทธสมาคมนำสารธรรมแห่งธรรมะมาถวายแด่พระคุณเจ้านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัย
1: และเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
2: นนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุพันธ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อกำลังใจและมอบน้ำดื่มให้และรับทราบว่าขณะ

0: ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบและเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยวงวิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังเพื่อให้สามารถจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยทั้งนี้ให้สถานพยาบาลประเมินอุปกรณ์การแพทย์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผน
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่าและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการ5มาตรการสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
2: ภายใต้การรับมือนะเราคิดว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็การเรียนต้องไม่เสียสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้นะครับโดยมีอำนาจให้ได้คราวละ7วัน
1: การเบื้องต้นให้เขตพื้นที่ละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีโดยครูสภาได้แจ้งแนวทางจัดสอบชดเชย

0: ไม่เป็นธรรมหรือพบ
1: 2568ภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางนโยบายพัฒนาพื้นที
0: ่นายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงด้านเมืองครัวเรือนประชากรและกำลังแรงงานทั้งนี้การจัดงานมุ่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิ่นน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที
3: ่ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งอานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: โอเดลาเอสปิเลล่าที่ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาโคลอมเบียไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐและอิสราเอลใช้อิทธิพลกดดันให้รัฐบาลโคลโยดของอิหร่านบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักลมและเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งริสในกรุงเอเธนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนอกจากนี้ยังพบร้านค้าหลายแห่งและรถยนต์หลายคันที่จุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องส่วนนายฮาริส ดูคัสนายกเทศมนตรีกรุงเอเธนเชื่อว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้อาจ
5: วรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้ารวม 121.236 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติกับม้าชื่อ Rock Dad Tango ทำคะแนนอยู่อัน

0: ไทยแพ้ทีมชาติจีนไป0-3หยุดเส้นทางไว้ที่จบยกแรกและพลิกกลับมาชนะได้3-2เสียงหลังครบ3ยกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนักชกจากนักกีฬาจากเนปาลด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันด้านรุ่น60กก.คิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปขณะที่สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่1สนามศรีจารักฮารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยทีมอันดับ94ของโลกเอาชนะทีมชาติปากีสถานทัพช้างศึกจะลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 นาที
1: ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
2: พบที่ยั่งยืน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธีตสีโล
4: มัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนรันตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าพระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
5: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที
3: ่นั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นการเขียนของสีจงหลินเป็นผู้ประพันธ์ชาวจีนนะครับแล้วก็แปลที่เป็นส่วนละเอียดของเรื่องทำไมถึงได้หยิบเรื่องนี้มาคุยก็คงจะต้องบอกว่าก็คำนี้ส่วนมากแล้วมาจากห้องศิลป์ทั้งนั้นเห็นแล้วไม่เข้าใจนะครับก็คงจะต้องบอกว่าท่านผู้ฟังที่ฟังห้องขึ้นมาจะได้ซ้ำไปจากบุคคลที่ว่ากันว่ามีชีวิตจริงที่เป็นมนุษย์และสุดท้ายก็ไปเป็นเทวดาเพราะว่าอีกไม่นานนะครับห้องศิลป์ก็จะจบลงแล้วซึ่งวิธีการนำเสนอวรรณกรรมเรื่องยาวๆผ่านคนต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องอะไรหรือว่ามุมใดของสิ่งที่ท่านสนใจบอกกล่าวกันมาได้มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้พูดเยอะมากทีเดียวเรื่องนึงเป็นวรรณกรรมที่ถือกันว่าทุกคนขุนช้างขุนแผนดูเป็นเรื่องที่โอ้ยหยิบยกมาคุยทำไมเรื่องย่อยๆในนั้นสนุกที่ได้แนะนำหนังสือเล่มหนึ่งเป็นผลงานการเขียนของศาสตราจารย์ดร.กุสุมารักษมณีแต่สาระเนี่ยนะครับตัดเป็นช่วงๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมเปอร์เซียที่มาสัมพันธ์กับบ้านเราคิดว่ามีเรื่องอื่นที่สามารถหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเติมได้ง่ายๆแนะนำมาได้เลยวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม0600นะอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลwuawtana สกายแอสแอนนั้นก็ @gmail.com ถูกใจท่านผู้ฟังในการที่จะนำเสนอเรื่องราวต่อจากห้องศิลป์ด้วยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้รู้ว่าเขากราบคำนับว่าตอนนี้ได้ตัวของสินกงป้ามาเรียบร้อยแล้ว

งวนสีเทียนจุนก็มีความเมตตาบอกอ่ะงั้นจะงดโทษเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้สินกงป้าสาบานสุนตัวหยินกับสินกงป้าก็คำนับลางวนสีเทียนจุนกลับไปที่ที่ตัวเองอยู่ทั้งฝ่ายกงจะขอเข้าไปแจ้งความสาวนุสิตนั้นก็เข้าเรียนตามที่กงเซิงจูสั่งแล้วก็เอาของวิเศษของนางโฮเหลิงเสียงโบนั้นส่งไปให้อาจารย์แล้วก็บอกว่าเจ้าข้าพเจ้าก็เลยเอาตราทองทุบตายเกียงจูแย่นั้นข้าพเจ้าได้ให้ยากินอาจารย์ทองเทียนกาจูได้ฟังก็ติเตียนนางโฮเหลิงเสียงโบว่าทับผิดแล้วอาจารย์ก็ส่งกระบองเหล็กสี่จูก็รับกระบองแล้วก็ลาอาจารย์ออกมาข้างนอกฝ่ายนางกุเหลงเสียงโบซึ่งพวกของเราตายไปว่าแล้วก็เอากระบี่ฟันกงเสียงจูกงเสียงจูก็เอากระบี่รับเอาไว้เอาตราทุบตีศีรษะของนางกุเหลงเสียงโบแตกตายไปอีกคนหนึ่งแล้วก็กลายเพศกลับไปเป็นเต่าดังเก่าโอ้โหมีความอับอายหนักหนาทีเดียวก็ชวนกันเข้าไปสกัดหน้าจะฆ่ากงเสียงจูให้ได้อย่าทำอันตรายเขาแล้วก็สั่งให้ขับกูเหลงเสียงโบซึ่งกลายเป็นเต่านั้นอย่าให้เข้ามาหาเราข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าคนสี่คนนี้จะได้ทำอันตรายกับกงเสียงจูหาไม่ได้ส่งให้กับกิมเหลงเสียงโบไปไว้สำหรับจะปราบเทวดาแล้วก็มนุษย์กลับไปหารทั้งปวงอยู่ดีพร้อมกันหรือหุยขอคำนับแล้วก็บอกว่าบัดนี้นะโลเฉียดและทหารทั้งปวงทหารทั้งปวงลูกเกียงจูแย่มาถึงก็ชวนกันมาคำนับเกียงจูแย่ด้วยความยินดีเกียงจูแย่ก็เลยให้ตรวจสินกงป้าให้ทหารฟังทุกประการหลังจากนั้นก็ให้เลิกทัพถอยกลับไปทาง54เส้นพักทักแกล้วทหารก็นึกน้อยใจตัวจึงว่ากับอ๋องสินว่าเดิมเราเนี่ยยอมเข้าด้วยเขาและท่านอย่าวิตกเลยถ้าเราจะกลับเข้าด้วยเกียงจูแย่ครั้งนี้เกียงจูแย่จะว่าประการใดร่อนอื่นไปก็เลยเขียนหนังสือเป็นใจความว่าข้าพเจ้าฮู้เสงขอคำนับมาถึงจะได้ชัยชนะแก่ท่านข้าพเจ้าเองก็เบามีความเห็นไปด้วยโทษข้าพเจ้าเนี่ยผิดนักแย่พออ๋องสิ้นมาถึงค่ายก็ไปหาทหารให้นำความไปแจ้งแก่แม่นับแล้วก็ส่งหนังสือให้เกียงจูแย่ก็รับหนังสือมาดูแจ้งความหนังสือแล้วก็บอกว่าถ้าฮู้ข้าพเจ้ายังหาเห็นจริงด้วยไม่ขอท่านคิดดูให้จงดีก่อนเกียงจูแย่ก็บอกว่าซึ่งเกียงจูแย่กลับไปบอกความแก่ฮู้เสงบอกว่าเกียงจูแย่นั้นหาโกรธไม่สั่งว่าพรุ่งนี้จะมาแต่ยกทัพมาที่ด่านกำบองกวนฮู้เสงเห็นเกียงจูแย่มาก็ออกมาต้อนรับที่ประตูค่ายคำนับแล้วยงประการใดก็จะกลับทรยศต่อเราท่านเป็นคนชั่วนักหาคนจะอยู่ต่อไปไม่สมัครพรรคพวกของฮูเซงอยู่รักษาด่านกาบองกวนสืบไปส่วนตัวเกียงจูแย่ก็กลับมาค่ายกีจุยรับสั่งให้หาตัวของเกียงจูแย่เข้าไปแล้วก็รับสั่งให้นั่งในที่สมควรแล้วก็พระราชทานสุราให้กินตามสบายครั้นรู้ว่าอึ้งป่วยหอยกมาถึงก็ปรึกษานายทหารสี่คนว่าบัดเนี้ยมีศึกงูจ๋องก็เลยให้แบหงนั้นยกทหารออกไปดูกำลังฆ่าศึกอึ่งป่วยหอก็ให้เต็งจิวกงตัวทำองค์อาจคุมทหารออกมาจะต่อสู้ด้วยเราหรือแบหงพอได้ฟังก็มีความโกรธรบม้าไปแล้วก็เอาทวนแทงถูกแบหงตายเสร็จแล้วก็ตัดศีรษะเอามาให้กับอึ่งป่วยหอรู้จัดแยงทหารใหญ่น้อยพร้อมแล้วจุดประทัดเอาเลิกแล้วก็ยกออกมาอึ้งปุยหอบอกว่าเราเนี่ยเป็นข้าพเจ้าติวอ๋องก็จริงอยู่แต่พระเจ้าติวอ๋องหาอยู่ในสุจริตไม่กระแทกก็ให้อึ้งเทียนเสียงผู้เป็นบุตรซึ่งอายุได้17ปีคุมทหารออกรบคิวอินฮูจ๋องก็ให้กอกม้าพาทหารออกรบกับอึ้งเทียนเสียงต่ออึ้งเทียนเสียงเห็นคิวอินฮูจ๋องมาก็นึกในใจว่าส่วนเต็งจิวกงก็ช่วยอึ้งเทียนเสียงรบกันเป็นสามารถเต็งจิวกงเอาทวนแทงถูกคิวอินฮูจ๋อง
คิวอินฮูจ๋อง

0: เจ็บปวดนักขับม้าหนีอึ่งเทียนเสียงก็ขึ้นเกาทันแทงถูกสุนปอตายไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ตัดศีรษะเอาไปกับอึ่งป่วยหออึ่งป่วยหอได้ชัยชนะบัดนี้ทหารเอกก็ตายสิ้นทั้งสี่คนยังแต่ตัวเราผู้เดียวจะยกออกไปอีกสักครั้งหนึ่งรบก็ได้30เพลงหมวกของคิวอินฮูจองก็พลัดตกพอหมวกหลุดผมก็กระถือคอยจะตีคิวอินฮูจองเห็นอึ่งเทียนเสียงวางทวนเสร็จแล้วเห็นได้ทีก็ไล่กระชิดเข้ามาถึงตัวของอึ่งกลับไปที่อยู่ทหารทั้งปวงก็ตื่นแตกสิ้นอึ่งเทียนเสียงก็กลับเข้าค่ายแจ้งความแก่บิดาให้ทราบทุกอึ่งปวยฮอจึงจัดทหารเข้าไปตีค่ายคิวอินฮูจองทหารในค่ายคิวอินฮูจองก็ต่อสู้อยู่หลายเวลาทีเดียวที่เป็นทหารกองลำเลียงรู้ว่าอึ่งปวยฮอมารบกับคิวอินฮูจองก็มาช่วยคิวอินฮูจองเห็นก็มีความว่าจะเอาชัยชนะให้จงได้คิวอินฮูจองก็จัดแจงทหารให้ทันทีเพื่อที่จะให้ตันสีนั้นยกออกไปควันสีเหลืองออกจากปากไปถูกเต็งจิวกงมั่วไปเลยแล้วก็พลัดตกลงจากหลังม้าร้องว่ากับตันสีบอกว่าอันการที่มีฝีมือรบเราหากลัวไม่แต่ท่านมีความรู้จึงจับตัวเราได้คิวอินฮูจองก็ให้ยกโต๊ะมาเลี้ยงดินสุราให้ตันสีกินแล้วก็ให้ยกออกไปอีกอึ้งเกิดอะไรต่อจากนี้ยังมีการหาคนมาแก้มือกันได้อีกไหมนะครับคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้าเพราะ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็ว
2: 21นาฬิกากับอนนท์นันตสุคนครับจิสนาเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางและ
3: สุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมและผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์พระบรมราชโองการด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์
7: ธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

0: เป็นแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนจิสนาเตือนรับมือฝนตกหนัก
2: เราติดตามเส้นทางความชื้นและแนวโน้มฝนในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและแบบจำลองพยากรณ์อากาศพบว่าวันที่26ถึง27กันยายนฝนยังตกหนักในภาคกลางและภาคตะวันออกก่อนสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายช่วงวันที่28ถึง30กันยายน
1: จัดการรับมือน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมมาตรการเยียวยา
3: ที่24กันยายนมีฝนสะสมกว่า300มิลลิเมตรกระทบประชาชนประมาณ 52,000 ครัวเรือนและถนนเส้นเหลือเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มยาและพื้นที่จอดรถพร้อมเร่งเตรียมงบประมาณ
1: นครลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมบริเวณตลาดดินแดงพร้อมเร่งสูบน้ำบริเวณแยกโบสถ์แม่พระเพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจรสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้ำลงบ่อสูบน้ำคูน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมาเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมด่วนส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง
4: สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมด่วนที่จังหวัดอ่างทองติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะบริเวณสะพานป่าโมกและทางหลวงสายอ่างทองบางหลวงโดดพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอชัยยงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงาน
5: www.thainews.pre.go.th

0: ุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้ง6โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงในความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่เลิกอะไรไม่พอสักพักหนึ่งผมถามว่าครับครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งกรุงเทพไปโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ยามฝนพรำกลางหุบเขาฝนใบไม้ปลิดปลิวไปกลิ่นดินหญ้าหอมละไม

ตั้งแต่เมื่อวานตลอดทั้งวันหรือว่าก่อนหน้านั้นก็ฉ่ำฝนขึ้นมาตลอดต่อเนื่องแล้วก็จนกระทั่งถึงในพื้นที่แล้วก็สร้างความเสียหายกันยับเยินในหลายพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะทั้งที่คือสิ่งที่มันจะต้องเตรียมการอะไรอีกมากมายของผู้คนที่ต้องอยู่ในภาคเมืองที่อยากจะออกรถลาติดขัดกันตั้ง 3-4 ชั่วโมงมันแดงเถื่อไปหมดทั้งเส้นทางแล้วก็น้ำนะครับเราก็เกษียณกันหมดแล้วแต่ว่าก็ด้วยความอยากจะออกไปทำหน้าที่กันแล้วก็ต้องคงต้องไว้คนอื่นๆที่อะโวยวายอยู่ข้างทางนะฮะชี้หน้าด่าพวกเจ้าหน้าที่ชาติบ้านเมืองถ้ายังมีปัญหาคนเกษียณอย่างผมก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของท่านดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยคืนวันเสาร์ซึ่งจะทำหน้าที่ไลฟ์ในออนทีวีที่ได้นัดหมายว่าจะเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับศิลปินแห่งชาติก็คือนางหาสุดท้ายนั้นก็คงจะมีเพลงที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของสายฝนด้วยนะฮะที่มาฝากกันในต้นชั่วโมงนี้แล้วก็ขอบคุณทั้งผู้ที่เกษียณทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารก็คือท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านรองอธิบดีทั้งสองท่านก็คงศักดิ์สายวงประชาสัมพันธ์จังหวัดตากก็หลังจากนี้เราก็จะเดินทางไปทำงานด้านนอกกันต่อไปว่าจะคุณเมฆขันแก้วก็ไปผจญกับน้ำที่อยู่ที่รังสิตด้วยนะครับก็ขอความแสดงความเป็นห่วงใยวันนี้ก็ลุยน้ำกับลูกศิษย์อะไรกันต่อไปแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือคิดว่านี่เป็นยกแรกยกต่อไปน่าจะมีอีกเพลงของผู้ที่ก็ให้กับผู้ที่ได้อายุอนามเลยเลข6กันมาแล้วเนี่ยนะครับก็พวกผม

ตนรีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBG 2 HD และใน Facebook NBG

0: T-NBT นะครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ชม
1: เองหรือญาติญาติอยากจะสื่อสารขอความช่วยเหลือนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท
0: ์
1: หลากหลายเบอร์เลยนะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบกับปัญหาอุทกภัยและมีบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ได้ติดตามสถานการณ์และประชุมสถานการณ์ผ่านระบบการประชุม

0: เศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์ครับแล้วก็ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์รวมถึงทางพิเศษปัชิมรัฐยาสายศรีรัตน
1: ์มาคอยดูแลการจราจรนะครับพร้อมกับแจ้งข้อมูลทางขึ้นทางลงของทางพิเศษหรือว่าทางด่วนเนี้ยที่ได้รับผลเลยครับมีเบอร์สายด่วน

0: ฝนในตัวหย่อมความกดอากาศต่ำวันนี้เขาก็เคลื่อนไปทางด้านแถวกาญจนบุรีแล้วนะคร
1: ับ
0: ฝนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นขอบอันนี้ยังคึมๆอยู่นะครับแต่จะไม่ได้มีฝนพวกฝนหนักเพิ่มเติมเข้ามานะครับอาจจะมีในช่วงเช้าเป็นช่วงสั้นๆไม่ได้มีฝนเข้ามาต่อเนื่องมากนักนะครับก็วันพรุ่งนี้สถานการณ์ฝนเนี่ยเดิมช่วงบ่ายค่ำเหมือนเดิม
1: ครับ
0: สถานการณ์ขอเน้นย้ำว่าคืนนี้ก็อาจจะมีฝนโปรยๆอ่อนๆมาได้ในหลายพื้นที่เขตรอบๆกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเป็นเมฆมากมีฝนโปรยๆฝนที่จะหนาเม็ดหน่อยนะครับไปเสมออาจจะเป็นทางระยองกันตรานะครับทางชลบุรีก็ไม่มากนักครับ
1: ครับครับพื้นที่ของ
0: ภาคอีสานนะครับก็คือยังมีฝนอยู่แต่เป็นฝนพวกอ่อนปานกลางก็มีแถวบุรีรัมย์โคราชบ้านแนวนี้ก็ตกมาแล้วก็เคลื่อนออกไปทางสปป.ลาวนะครับก็คือเป็นฝนตามฤดูกาลของเขานะครับคือไม่ได้ตกแช่อยู่นิ่งไม่แต่หนาแน่นมากสิ่งที่เราติดตามอยู่ก็จะเป็นฝนที่อยู่ปกคลุมทางด้านซีกโซนทับที่ต้องติดตามทั้งของคืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ
2: ครับ
3: ครับท่านผอ.ครับคือในรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนล่วงหน้าพอจะอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ทราบไหมครับเพราะว่าบางทีประชาชนไปติดตามสื่อออนไลน์หรืออะไรพวก
0: เดือนตุลาคมวันที่2วันที่3เนี่ย คือเรื่องของฝนที่เพิ่มเติมเข้ามาในภาคกลาง

0: าชีพเลือกเหยื่อที่ SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียว
1: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18

0: ทางเพจ Facebook GSB Society พร้อมกันนี้ธนาคารออมสินได้ส่งความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคน
1: ฮูตีโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่านายจาเซมอันบูไดวีไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบีย

จริงๆเนี่ยซึ่งจริงๆเราไม่ควรลุยนะถ้าเห็นระดับน้ำสูงแต่ถ้าท่านจะลุยจริงๆนะท่านต้องปิดแอร์รถยนต์ขณะขับลุยน้ำรักษาระยะเบรกให้มากขึ้นเพื่อ

0: ทางด่วนใช่ไปจอดทางด่วนหรือแม้แต่สะพานเนี่ยมีพวกมิจฉาชีพฮะ
1: พี่มิดมาเลย
0: ไปทุบกระจกถ้าเขาไปจอดตามทางหรือทางยกระดับหรือแม้แต่ทางด่วนที่เปิดให้จอดเนี่ยหรือสถานที่จอดของทางราชการที่เปิดให้จอดอยากให้ช่วย54เหมือนกันว่าหลายคันถูกทุบกระจก
1: ใช่แล้วนะครับ
0: ฝากถึงด้วย
1: ครับสำหรับการเปิดเรื่องราวในการร้องทุกข์ของเราก็ต้องบอกว่ามีทางเราก็แนะนำ

0: ้านเรือนหรือว่าอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมอะไรเงี้ยอาจจะไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นอาคารสมัยใหม่แต่ถ้ากลับเป็นโบราณสถานเป็นอะไรพวกนี้หากับโบราณสถานได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นวัดวารามอะไรต่างๆที่มีภาพกิจกรรมฝาผนังเนี่ยครับมีความชื้นมันขึ้นไปทางผนังเปิดได้ครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขกันไปครับ
2: ครับครับอาจารย์ครับคือเราเห็นสภาพในพื้นที่กทมเราจะสามารถที่จะพัฒนาในอนาคตได้ไหมครับหรือว่าตรงไหนที่จะต้องเป็นแนวแนะนำของอาจารย์ครับในมุมมองของเรื่องของการสร้าง
0: ครับซึ่งน้ำในที่หมายครับเป็นพื้นที่สีเขียวหรือเป็นอะไรทำนองเงี้ยนะครับซึ่งณวันนี้นะครับเราก็มีกฎหมายบังคับนะครับอย่างเช่นคอนโดมิเนียมก็ช่วยชะลอน้ำไปส่วนหนึ่งนะฮะกับอีกอันนึงเราบังคับอาคารพวกนี้ให้มีเขาเรียกว่าบ่อหน่วงน้ำฮะหมาย
1: ความ
0: ฝนตกหนักๆได้ให้เก็บใช้กับบ้านเรือนด้วยอะไรทำนองเงี้ยนะครับ
1: ก็
0: อันนี้อาจจะต้องดูกันในระยะยาวเพราะว่าไอ้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วไม่ค่อยเคยเจอนะฮะส่วนใหญ่จะเจอจาก depression ใช่ไหมฮะที่เวลาจากพายุอื่นอ่อนตัวอ่อนกำลังลงแล้วก็เป็น depression เนี่ยถึงจะตกหนักขนาดให้มัน resilient มากขึ้น
1: ครับ
0: คำว่าสามารถจะรับมือกับพวกนี้ได้นะครับโดยอาจจะต้องมีเรื่องของคูคลองก็ต้องทำให้ดีครับก็ทำให้ท่วมบนผืนดินจริงคลองมันเป็นระบบหน่วงน้ำอย่างหนึ่งด้วยนะครับ
1: อาจารย์ครับเคยมีการสำรวจนะครับพบว่าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นยังไงก่อนครับเพื่อไม่ให้ไปถึงจุดนั้นครับเริ่มยังไงด
0: ีผมว่าระบบคูคลองเนี่ยอาจจะต้องก่อนเลยดินไปเรื่องทำนองนี้นะครับซึ่งถ้าไม่ใช่ในฤดูฝนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรนะครับแต่ว่าพอถึงฤดูฝนเนี่ยมันอาจจะมีเนี่ยฮะก็อาจจะต้องจำเป็นแล้วครับในเรื่องของนักผังเมืองกับวิศวกรที่ดูแลเมืองนะครับอาจจะต้องมาเริ่มดูแล้วว่าเอ๊ะมัน
2: เ
0: มืองนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีเหมือนกับให้น้ำมันผ่านเลยครับพอถึงเวลาน้ำท่วมเวนิสเนี่ยมันก็ท่วมนะแต่พอถึงเวลาแล้วมันก็ลงอะไรทำนองนี้นะครับ

0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะครับมันต้องมีพื้นที่สีเขียวประมาณ9คน9ตารางเมตรต่อคนครับ
1: ครับอาจจะต้องมองไปถึงการที่จะต้องแก้กฎหมายหรือว่าต้องไปบังคับในลักษณะนั้น

0: พิเศษไหมครับในกรุงเทพ
1: ในกรุงเทพใช่ไหมครับผมว่าก็ต้องเป็นโซนที่เป็นวัดวาอารามเก่าแก่ทั้งหลายซึ่งกระจายทำยังไงเพราะว่าอย่างบางวัดนะครับก็มีการเขาเรียกดีดอาคารขึ้นนะฮะให้สูงขึ้นมาอีกจากเดิมนิดหน่อยอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อจะกับอีกอันก็คือบางสถานที่เป็นไม้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอันตรายหน่อย

0: ะกับอีกอันก็คือบรังสารที่เป็นไม้ครับ
1: อันนี้
0: ก็อาจจะเป็นเรื่องอันตรายหน่อยเพราะว่ามันเนื่องจากว่าไม้เนี่ย
2: คุณอาจารย์มากนะครับวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางแล้วได้เห็นการเฝ้าระวังในอีกมุมนึงที่ภาครัฐจะต้องเสริมเข้ามาและพี่น้องประชาชนอาจจะ
0: ต้อง
2: ท่านรองศาสตราจารย์โรจน์คุณอเนกนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย

0: ทบนะรวมถึงบางแหล่งเนี่ยอาจจะไปขัดขวางทางน้ำด้วย
1: แล้วก็ตกแช่แบบนี้ผู้ชม2วันติด3วันติดอย่างนี้แล้วเผื่อมีการปรับแล้วก็แก้ไขเพราะสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนโดยตลอดเราเห็นญี่ปุ่นเห็นเกาหลีใต้นะครับ
0: ใช่ครับมีคุณเตยนั่งสูบน้ำแต่ว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยมีปัญหาไม่น้ำไม่สูบแล้ว

0: ตรวจสอบได้ว่าเส้นทางไหนน้ำท่วม1193ตอนนี้คุณผู้ชมโทรไปแล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วทาง NBT ก็เป็นสะพานเชื่อมโยง
1: นะครับได้มีการสั่งการให้เร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
1: โอ้นี่ท่านผู้ว่าสั่งการแล้วนะครับว่าให้ดูแลมีการติดต่อประสานไปที่เขตบึงกุมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ

0: ทรมาปรึกษา NBT เราให้ความช่วยเหลือและแนะนำช่องทาง NBT แนะนำไปถึงการติดต่อไปที่สายด่วน1555ของกตเหมือนกันนะครับ0818522075นะครับตอนนี้มีการโทรประสานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับส่วนนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับ

0: แล้วนะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำที่อยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรทางด้านของกรมชลประทานครับก็ลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นนะครับจึงขอให้ประชาชนริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเอง
1: ต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อน

รงเข้นะครับพร้อมกับรับฟังรายงานสถานการณ์รวมถึงปัญหาจากผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานชนประทานเพื่อหาแนวราบในการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสั่งการให้มีการสำรวจแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงก็ต้องบอกว่า

0: รงนี้เนี่ยเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ย69ตำบลเลย500กว่าหมู่บ้านครับ300กว่าหมู่บ้านได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยนะน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้น
1: เนี่ยสูบน้ำเลยเหรอเนี่ย
0: ต้องสูบน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอยุธยาโบราณสถานเพราะน้ำท่วมที่น้ำที่วัดชัยวัฒนารามว
1: ั
0: ดกษัตราธิราชวรวิหารนะครับวัดธรรมารามส่วนในวันพรุ่ง
1: แล้วก็ไปกำชับสั่งการนะครับให้แต่ละหน่วยได้เตรียมความพร้อมท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับท่านก็ประชุมด่วนนะจากประเทศราชการจังหวัดในหลายจังหวัดที่มีผลกระทบเนี่ยให้ดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่และพรุ่งนี้ท่านนายกจะเดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับในข้อที่พี่น้องประชาชนโทรมา
0: ที่รายการของเราร
1: ายการของเราอย่างคุณวาสนานะครับคุณวาสนาเทียนสวัสดิ์ท่านที่จอดไว้แต่ตอนนี้ครับได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับมีคนมาช่วยนำเข้าบ้านเป็นหน่วยทหารนี่แหละครับแล้วก็ต้องการลดยกของกองทัพบกนะครับลงคิวไว้แล้วและตอนนี้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในพื้นที่ของคุณวาสนาที่เขตสะพานสูง
0: นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์หลักเลยนะครับให้คุณผู้ชมด้วยเผื่อท่านใดจะเดินทางไปในพื้นที่อื่นๆนะครับทั้งปริมณฑลรวมถึงกรุง86กรมทางหลวงชนบทนะครับ1146เหตุด่วนเหตุร้ายอันนี้191แน่นอนโทรได้นะครับสายด่วน
1: จ่าเนี่ยกลุ่มฝนในพื้นที่กทม.นี้เบาบางลงไปแล้วนะครับแต่ว่าจะไปตกแถวๆภาคตะวันออกเข้าไปทางคลองด่านบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงหมุนวนไปอย่างเงี้ยกรุงเทพจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกจากที่ท่านผอ.สราวุธแจ้งก็คือในช่วงสักประมาณ 4:00 น. 5:00 น. ดังนั้นแล้วอาจจะเฝ้าระวัง

0: วันออกแต่ว่าจะเป็นโซนที่ไม่หนักแล้วไม่หนักแล้วตอนนี้ดังนั้นเร่งระบายน้ำเลย
1: นั่นแสดงว่าที่เหลาในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยน้อยมากจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับดังนั้นในขณะ
0: แต่น้ำยังท่วมอยู่หรืออาจจะระบายช้านะครับก็ขาดข้าวปลาอาหารหรือว่าการจะเดินทางไปไหนมา

ทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์หน่วยงานห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าต้องเป็นเรื่องของทุกคนต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันกำชับนะครับว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีทั้งฝนปริมาณมากน้ำสะ

0: กันหน่อยไหมฮะเขาบอกว่าที่ฉะเชิงเซาเนี่ยเจ้าของร้านยำเจอวัดวิบูลนะครับอายุ33ปีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของร้านยำแก้วลายนมโตนะครับได้มีการนำอาหารเนี่ยกว่า200นะครับ
1: ซึ่
0: งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเดิมที

นะครับมีเอาย้ำกันหน่อยมี5ขบวนนะนะครับนี่ตามกราฟิกอาจจะแคปไว้แล้วก็ไปขันจากสถานีบ้านตาคลีไปยังสถานีนครสวรรค์ก่อนที่จะเดินต่อนะเดินรถต่อไปที่นะครับสถานีปลายทางไปต่อที่สถานีนคร

0: อยู่ที่เส้นปทุมนิคม MMC ก่อนที่จะถึงนวนครนะครับเส้นนั้นเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบก็คือ
1: ได้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือว่ายังรายการพิเศษของเรานะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะวันนี้เราเริ่มแต่เมื่อช่วงเช้าใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ต
2: ั้
1: งแต่พี่อ๊อฟนี่ตั้งแต่เช้าเลย
0: เวลานี้คือกำลังจะ5 ทุ่มเดี๋ยวมีข่าวภาคดึกคุณผู้ชมก็จะมีอัปเดตสถานการณ์ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแต่ว่ามันก็ยังไว้ใจไม่ได้
1: มันยังเห็นเขียวๆอยู่นะครับเอาล่ะต่อ
0: ไม่ประมาทนะ
1: ตอนนี้แม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดแล้ว
2: ครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่าย
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมตั้งศูนย
5: ์มาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่
6: บ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้ว
8: ชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสินาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัย
9: คมนาคมประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินเป็นศูนย์กลางพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบทางลงก่อนเดินทางเนื่องจากบางจุดมีน้ำท่วมขังขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยของชนบทจัดรถโดยสารและรถยกสูงรับส่งประชาชนในจุดน้ำท่วมฟรีโดยเฉพาะพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตลักตินพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวก
10: กำกับดูแลการช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยพร้อมกำชับทุกหน่วยติดตามฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดจราจรช่วยเหลือรถเสียและรถจมน้ำเปิดเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่รถฉุกเฉินทั้งนี้ขอประชาชนติด

0: จราจรช่วยเหลือรถเสียและรถจมน้ำเปิดเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่รถฉุกเฉินทางนี้ขอประชาชนติดตามประกาศ
1: สุรินทร์ลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2: นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าที่อำเภอพนมดงรักลงพื้นที่บ้านรุนตำบลบักใดและบ้านพนมดินตำบลตะเมียงก่อนเดินทางต่อไปยังบ้านนาครองตำบลตาเนียมอำเภอปราสาททั้งนี้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: CPO

ื้อแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เร่งบูรณาการทีมงานเพื่อสำหรับพื้นที่ที่ยังสามารถสัญจรได้ทางบริษัทได้ทยอยจัดส่งสินค้าเพื่อเติมบนชั้นวางอย่างเร่งด่วนขณะที่

0: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
1: พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษ์เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็น

อุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกนิกรที่ได้รับผลภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือสาธารณภัยกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือ

0: ที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงใส่พระราชหฤทัยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ค่ะ
1: ดอนค่ะติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้

0: ศึกษาชั่วคราวโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437แห่งในวันจันทร์ที่28กันยายนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยผู้ว่าราชการมีศักยภาพสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากฝนหยุดมหานครรับมือได้ยากเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของความจุคลองและระบบสูบน้ำค่ะ
1: หลายหน่วยงานนะมีกรมอุตุนิยมวิทยาสนทช.กรมชลประทานตำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ตอน10โมงเช้าก็ว่าตัววันนี้นะบ่าย2หรือบ่าย3สีฟ้าก็คือจะเบาแล้วก็บ่าย3ถึงบ่าย4ก็เบาลงสีขาวนี่คือฝนไม่ตกนะน้ำที่ลดลง
0: ในขณะที่หลายคลองมีน้ำเต็มทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในทำได้ที่จะสัญจรผ่านไปมาได้อย่างบริเวณถนนเอกมัยพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหง
2: ทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝนตกหนักช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน24ชั่วโมงค่ะให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ยืนยันความพร้อมนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกระจายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกจุดประสบภัยพร้อมกันในกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ได้ดำเนินการถ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับพื้นที่วิกฤตหรือพื้นที่เข้าถึงยากกองทัพบกวางระบบประสานงานเตรียมความพร้อมทหารบกลงพื้นที่ดูแลสุขภาพเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำตลอดจนตรวจรักษาและให้ความรู้ด้านสาธารณโดยมีการสำรวจสรุปยอดความเสียหายทั้งจำนวนหลังคาเรือนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อส่งข้อมูลรายงานตรงสู่กองทัพบกก็พร้อมสนับสนุนทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการประสานงานทุกมิตินะคะเพื่อยืนเคียงข้างและดูแลความ1260ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคกลาง442459460ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3รับผิดชอบพื้นที่

พไทยนะคะโดยบัญชาการทหารพัฒนาก็เตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวความพร้อมดังกล่าวได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารสำหรับรองรับประชาชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอาทิพื้นที่พักนำของใช้ส่วนตัวและสิ่งของจำเป็นติดตัวมาด้วยนะคะโดยประชาชนที่ได้รับความ

รณภัยกองทัพอากาศได้จัดรถบรรทุกช่วยเหลือกำลังพลครอบครัวและพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำฝั่งท่าดินแดงค่ะที่หอประชุมการตรัสถึงโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยตลาดท่าดินแดงนะคะถึงร้านค้าสวัสดิถึงแฟลตนายทหารสัญญาบัตรแฟลตนายทหารสัญญาบัตรถึงโรงพยาบาลทศมิน

ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดวารุมคมนาคมรับมือกับอุทกภัยฉุกเฉินค่ะบูรณาการรถสูงเครื่องจักรพร้อมเข้าพื้นที่ทันทีค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประสานข้อมูลและบูรณาการทรัพยากรของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งทางถนนทางรางรับส่งประชาชนจากชุมชนหรือพื้นที่น้ำท่วมออกมายังจุดที่

และศรีนครินทร์โดยจุดที่มีระดับน้ำสูงหรือไม่ปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่แจ้งเตือนประชาชน26กันยายนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่27กันยายน2569และจะประเมินแนวรถไฟฟ้าให้กับประชาชนนำรถเข้าจอดได้ฟรี

0: ใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบ
1: อำเภอเมืองนครนายกค่ะสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤต

เป็นสะพานปากโมกซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าแนวคันดินกั้นน้ำทรุดตัวในช่วงปีก่อนทางราชการและจะพยายามอัปเดตข้อมูลให้ทราบโดยเร็วที่สุดสำหรับพื้นที่ดังกล่าวหน่วยงานแรกอย่างสุดความสามารถ

กลางสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีหรือบริเวณสะพานวัดจันทนารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่มวลน้ำลงสู่ทะเลจะไหลผ่านที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและตำบลเกาะขวางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสีเหลืองซึ่งหมายถึงภาวะระวังเสี่ยงอันตรายเตรียมพร้อมรับมือส่วนธงสีแดงคือภาวะวิกฤตภาวโหนตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลังจากที่ถูกกระแสน้ำป่าไหลท่วมเพื่อเป็นการจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวโดยชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับนะคะบอกว่าบ้านปลูกสร้างอยู่ต่ำกว่าถนนหัวตะเวนชายแดนที่11ค่ายเจ้าพระยาประดินเดชาสิงห์สิงหเสนีได้นำกำลังพลของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายอำเภอเขาคิจกูฏช่วงบ้านปึกถนนถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านและกู้ภัยต้องคอยบนเขาแก้วอำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจากสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมด้วยองค์เอือนจากสถานการณ์ที่น้ำท่วมฉับพลันภายหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพในเบื้องต้นเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่ประชาชนไม่ประสงค์ย้ายออกจากบ้านค่ะสำหรับอ่างเก็บน้ำที่คลองปะแกตอำเภอแก่งหางแมวจึงส่งผลทำให้น้ำเอ่อล้นคลองแล้วก็ไหลบ่าเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างราวันนี้จึงได้มีการขอร้องให้เจ้าหน้าที่นำเรือแล้วก็พาผู้ที่อยู่ในบ้านออกมาอย่างพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะไปเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาให้สัมภาษณ์ถึงนางองซานซูจีแต่ว่าได้มีการผ่อนปรนอย่างมากต่อนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนแต่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยตัวครั้งทั้งนี้นางซูจีอยู่ระหว่างในการชดใช้โทษจำคุกหลังจากถูกตัดสินความผิดจากหลายข้อหาซึ่งเธอก็ปฏิบัติแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีได้ชัยชนะอย่างถล่มทลายเป็นสมัยที่2โดยเขาย

0: ผลงานของกรีธานะคะจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันค่ะคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายค่ะ
1: กรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย23ปีระเบิดพลังในช่วงท้ายค่ะฮึดไล่แซงคู่แข่งกลายเป็นนักกรีธาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้ได้สำเร็จ

ซองจากเกาหลีเหนือยกสถิติได้มากที่สุดนะคะ162กิโลกรัมพร้อมกับทำลายสถิติโลกที่พิกัด159เรียกน้ำหนัก205กิโลกรัมแล้วก็ยกผ่านไปได้แบบสะใจกองเชียร์เลยค่ะแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองนะคะน้ำหนักรวม366กิโลกรัมทำลายสถิติโลกที่พิกัด310

นิสหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรกับน้องทิพย์อรวรรณภารนังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยค่ะด้วยการระเบิดแฟนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่เอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันที่กรุงโตคู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยนะคะก่อนหน้านี้เราเคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วแต่ว่าเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกมมวยสากลค่ะ2นักชกไทยเรากลางปีกับจักร

ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงท่านผู้ฟังทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอท่านผู้ฟังเห็นดิฉันเกริ่นมาได้ยินเสียงเตือนใจก็คงจะทราบแล้วว่าจะเป็นช่วงที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านเมตตาตอบคำถามต่างๆข้อข้องใจหรือคำแนะนำอะไรดีๆที่จะทำให้เรามีจิตใจสูงขึ้นมีสติปัญญาสูงขึ้นแล้วก็มีความเยือกเย็นมีความสุขุมในอารมณ์เรียกว่าเดินทางมาในทางแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงเมตตาที่จะชี้แนะแล้วก็วางแนวทางไว้นะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวต่างๆทำงานนั่นนี่ติดต่อผู้คนเดินทางเรื่องทั้งสังคมเรื่องทั้งส่วนตัวแล้วในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีข้อจะต้องการแบ่งปันต้องการจะนำเสนอต้องการที่จะสอบถามคำถามใดๆก็สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้ติดต่อกับคุณเตือนใจได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งเป็นข้อความมาทาง Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้หรือจะที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org โดยเมื่อท่านผู้ฟังส่งคำถามมาทางจดหมายหรือข้อความก็ตามพระอาจารย์ก็จะนำมาอ่านทำความเข้าใจหรือมีเรื่องราวใดๆจะแบ่งปันก็จะมาเรียบเรียงรวบรวมบางเรื่องที่ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะไปคุยกับคุณทรงพลบ้างหรือนำไปพูดในช่วงของสมการชีวิตบ้างถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกหรือหมวดธรรมะอื่นๆใดๆก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในช่วงตามใจท่านอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์เชิญฟัง
0: เจ้าค่ะสำหรับคำถามในรายการเช้าวันนี้ก็โยมคิดว่าจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะเอาชนะจิตใจในทางผายที่ว่ามันเหมือนจิตใจเรานี่มันจะโน้มไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: อันนี้พูดหมายถึงปุถุชนธรรมดาทั่วไปอ่ะเจ้าค่ะอันแรกก็เลยคิดว่าพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยท่านถือเป็นผู้ที่สละตัวละออกจากเรือนแล้วนะเจ้าค่ะก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนจะเป็นตัวอย่างให้บรรดาพุทธศาสนิกชนท่านอื่นๆที่ยังเป็นคารวาสอยู่เนี่ยได้เป็นตัวอย่างได้ดังนั้นคำถามแรกที่จะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นข้อเตือนใจของประชาชนทั้งหลายนี่ก็คือว่าอยากขอทราบว่าพระสงฆ์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีวิธีที่จะข่มใจอย่างไรให้ลดละเลิกจากบรรดากิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเจ้าค่ะเพราะว่าก่อนบวชนี้พระสงฆ์ก็คือคารวะธรรมดานี่แหละถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: ทีนี้พอไปอยู่ในผ้าเหลืองแล้วเนี่ยยังมีศีลที่จะรักษาถึง227ข้อมีข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆอีกมากมายก็เลยอยากจะทราบว่าท่านจะมีวิธีข่มใจอย่างไรให้ลดละเลิกแล้วก็ตัดจากกิเลสตัณหาต่างๆทั้งปวงได้เจ้าค่ะน
1: ิ
0: ม
1: นต์
0: เจ้าค่ะ
1: ในประเด็นที่คุณใจถามก่อนที่จะเริ่มคำถามเนี่ยมีจุดหนึ่งที่พูดถึงว่าพระสงฆ์บวชเข้ามาแล้วแล้วก็จะเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติเนี่ยพระอาจารย์อยากจะแยกประเด็นนี้ให้ทราบก่อนเพราะว่าหมวดของการปฏิบัติและหมวดของคำสอน ในทางพระพุทธศาสนานี่เราแยกจากกันเราแยกจากกันยังไงก็คือพระธรรมพระธรรมนี่คือคำสอนส่วนพระสงฆ์ไม่ใช่คำสอนแต่พระสงฆ์หมายถึงคำว่าสงฆ์หมายถึงหมู่เนาะแต่ที่เขาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าหมู่เนี่ยแต่หมายเอาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือเอาการปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติโอเคได้แต่อย่าเอาเรื่องคำสอนให้แยกกันชัดเจนเอายังไงนะจริงนะเอาตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติเนี่ยได้นะควรจะเอาตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติจากพระสงฆ์แต่เรื่องคำสอนควรจะเอาจากพระธรรมโอเคไหมฮะยังไงนะก็คำสอนกับการปฏิบัติมันแยกกันอยู่พระสงฆ์เนี่ยตอนที่บวชก่อนบวชนะหรือบวชมาแล้วอาจจะสัก5วัน10วันแล้วก็แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่หมายถึงว่าก็ปฏิบัติบ้างใช่ไหมรักษาศีลอะไรก็รักษาได้บ้างแต่ยังไม่ได้เต็มที่หรอกจนกระทั่งบวชแล้วบรรลุอรหันต์ไปเลยนั่นน่ะถึงเรียกว่าปฏิบัติเต็มที่อันนั้นคือถึงได้พุทโธถึงได้การรู้ตรัสรู้คือพุทโธพุทธะตามพระพุทธเจ้าไปก็เรียกเป็นอนุพุทโธก็จึงมีธัมโมก่อนแล้วก็มาลงมือทำคือสังโฆแล้วจึงได้พุทโธมาลำดับขั้นมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาตัวอย่างจากพระสงฆ์ถามพระสงฆ์ควรถามเรื่องการปฏิบัติหมายถึงว่าดูเป็นตัวอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ควรถามเรื่องพระธรรมเอ้าแล้วจะไปถามใครเรื่องพระธรรมเอ้าก็ดูจากธรรมะไงหมายถึงว่าอยู่ในตำราคัมภีร์คำสอนเหล่านี้มันมีอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือต้องแยกกันเดี๋ยวทีนี้เอ้าแล้วก็กระทำพระสงฆ์อ่านพระสูตรรู้ธรรมะไอ้นี่เราถามได้แต่ถามเนี่ยบางทีพระสงฆ์แต่ละรูปแต่ละท่านก็มีความสามารถในการบอกสอนไม่เท่ากันโอเคไหมในการที่จะอธิบายคำสอนเหล่านั้นเนี่ยบางท่านบางรูปก็จะกำหนดบทเพียรชนะและอรรถะได้ใกล้เคียงหรือตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าหมายเอาไว้อย่างเช่นท่านพระมหากัจจายนะเป็นต้นอันนี้ก็จะดีก็คือเก่งใช่ไหมอย่างเช่นพระมหากัจจายนะบางท่านบางรูปก็ไม่ได้จะพูดอะไรได้มากก็ได้นิดหน่อยอย่างเช่นท่านพระราธะแต่ท่านก็ชอบอยู่ป่าชอบอยู่คนเดียวหลีกเร้นโอ้ไปถามเรื่องธรรมะเนี่ยท่านไม่ตอบเลยหรือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะอย่างเงี้ยหลังจากท่านตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไม่ได้สอนใครมากมีสามเณรอยู่ด้วยรูปเดียวอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้บอกสอนคือหมายถึงเรื่องของธรรมะมากแต่ว่าปฏิบัตินี่โอ้ที่สุดแล้วเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยที่พูดถึงนี้ก็เลยต้องแยกส่วนกันให้ชัดเจนทีนี้ถามว่าเอาแล้วถามพระมหาไพบูลย์เนี่ยได้ไหมได้ถามพระองค์ไหนก็ได้จริงๆแล้วพระภิกษุนั้นก็ต้องตอบตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือตอบตามพระธรรมอันนี้มันถึงจะถูกแล้วก็เอาตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติจากพระสงฆ์เอาตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติโอ้ดูสิองค์นั้นก็บรรลุองค์นี้ก็บรรลุโอ้ดีจังเลยเราต้องทำบ้างให้มีความมั่นใจตรงนี้ว่าถ้าฉันทำฉันจะต้องบรรลุได้อันนี้ประการที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งทีนี
0: ้
1: ที่ถามว่าเราจะข่มใจอย่างไรเนื้อให้ลดละเลิกกิเลสก็ถ้าพูดถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ตอนบวชมาเนี่ยคุณเดินใจถ้าทั่วไปนะหมายถึงว่าไม่ใช่พระสงฆ์ในหรือแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็ตามนะว่าที่บวชมาเราก็ยังไม่บรรลุอะไรก็มีเดวันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: จนเดย์เซเว่นวันที่7แล้วก็ยังไม่บรรลุอะไรก็มีจนวันที่100วันที่ปีที่10ปีที่50ก็ยังไม่บรรลุอะไรก็มีนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แม้แต่ตลอดชีพยังไม่บรรลุอะไรตายไปก็มีคือก็ไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วมันจะทำได้ได้จนที่สุดทุกรูปไม่เป็นโอเคนะอย่าเพิ่งเหมาเพราะนั้นก็ต้องแยกก็ต้องแยกอะไรที่ว่าทำเนี่ยทำอะไรแต่ที่ว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยมันได้หรือไม่ได้อะไรเราต้องรู้จักแบบเจาะจงเนี่ยแจกแจงแยกแยะแบ่งให้ชัดเจนก็ต้องแบ่งกันไปอย่างนี้ว่าที่ปฏิบัติได้ก็พอได้ก็มี ที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันที่ดีก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจงเอาแบบอย่างของการปฏิบัติที่ได้ดีจงเอาแบบอย่างตรงนั้นเพราะนี่คือ proof หมายถึงหลักฐานที่ว่าทำได้แน่เพราะฉะนั้นพอเรามีศรัทธาว่าเฮ้ยคนทำได้มันต้องมีสิอันนี้คือเรามีศรัทธาแล้วใช่ไหมตอนนั้นท่านทำยังไงเราก็ถ้าไปหาบุคคลที่ถูกต้องที่เขาทำได้จริงๆนะหรือคนที่เขาจะทำไม่ได้ก็ตามสมมติไปหาพระโนเนมรูปหนึ่งชื่อมหาไพบูลย์อย่างเป็นต้นพระโนเนมไปหาเสร็จปุ๊บเอาเนี่ยท่านทำยังไงสมมติพระรูปนี้ทำไม่ได้เลยนะปฏิบัติไม่ได้เลยปฏิบัติไม่ได้นี่คืออะไรไม่ได้เอาอย่างน้อยรักษาศีล227ข้อเนี่ยได้อยู่ก็ถึงเป็นพระได้อยู่ถูกป่ะแต่ว่านั่งสมาธิปุ๊บโอ้โหฟุ้งซ่านคิด108,900นั่งไม่ไหวนั่งไม่ไหวนั่งแล้วก็ปวดขาปวดเอวนั่งไม่ไหวนั่งไม่ไหวแต่รักษาศีลได้อยู่เอาแค่นี้นะ
0: คือแบบ
1: มินิมัมที่สุดเลยน้อยที่สุดที่จะทำได้ละสำหรับพระสงฆ์ก็ยังมีกิเลสอยู่เหมือนกันถูกป่ะยังมีกิเลสอยู่แต่ว่ารักษาศีลได้สำหรับพระสงฆ์คำถามคือถ้าไปถามท่านแล้วเนี่ยท่านทำยังไงท่านทำยังไงถ้าพระองค์นี้นะคุณใจที่พระโนเนมเนี่ยเกิดสอนบอกตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้เป๊ะบอกยังไงสอนอย่างนั้นโดยอัตถะและพยัญชนะและคำอธิบายต่างๆไม่ออกนอกแนวไม่ออกนอกแนวแล้วคุณเดินใจเอาไปทำหรือท่านผู้ฟังเอาไปทำท่านผู้ฟังหรือคุณเดินใจก็ต้องได้บรรลุเหมือนกันนะโดยที
0: ่
1: แม้ภิกษุรูปนี้จะยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยก็ตามเอาก็เพราะว่าคำสอนมันถูกต้องไงใช่ป่ะนี่คือลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าตัวท่านไม่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าคำสอนถูกต้องแล้วเรามาฟังทำตามเราต้องได้ก็เคสเยอะแยะในสมัยพุทธกาลเอาเคสท่านพระอนนท์นี่เลยก็ได้ตัวท่านเป็นโสดาบันแต่ว่าลูกศิษย์ของท่านนั้นเป็นอรหันต์โอ้มีเยอะแยะก็มีหรื
0: ออ
1: ื่นๆเป็นนิทานที่อยู่ในนิทานธรรมบทว่าตัวท่านเป็นปุถุชนธรรมดาแต่ลูกศิษย์ท่านเป็นอรหันต์แล้วอย่างนี้ก็มีแต่เพราะคำสอนตรงเพราะท่านเอาตรงนี้ที่สำคัญคือตรงนี้ต้องการจะแจกแจงให้ฟังนะเอาทีนี้เราจะข่มใจตัดใจอย่างไรถ้าพระสงฆ์ทำยังไงอ่ะก็ทำไม่ต่างจากคฤหัสถ์หรอกคุณใจก็ทำด้วยเครื่องมือที่มีองค์8อันประเสริฐคือมรรค8เราทำมรรค8นี้เท่านั้นเองคุณใจไม่หนีจากนี้แต่ถ้าจะให้เจาะจงลงไปแล้วการที่จะตัดขาดตัดอะไรด้วยได้ก็ตามเนี่ยคุณใจมันต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะใช้ตัดกิเลสได้ก็คือปัญญาปัญญาจะเป็นเครื่องมืออย่างเช่นถ้าคุณเป็นช่างไฟฟ้าคุณจะไปซ่อมไฟฟ้าคุณต้องมีไขควงรองไฟคุณต้องมีเทปปันสายไฟไอ้พวกเนี้ยเป็นเครื่องมือของช่างไฟซึ่งก็ไม่เหมือนเครื่องมือของช่างประปานามันต่างกันบางอย่างอาจจะเหมือนกันแต่หลายๆอย่างมันก็จะต่างกันถ้าตัดกิเลสต้องใช้ปัญญากิเลสแบบไหนด้วยนะถ้ากิเลสละเอียดต้องใช้ปัญญาถ้ากิเลสหยาบๆบางทีสมาธิใช้ได้กิเลสหยาบๆก็มีบางทีศีลก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือเราพูดถึงเรื่องอะไรถ้าฟุ้งซ่านในที่นี้ฟุ้งซ่านเห่อเหิมเป็นกิเลสที่ประดังเข้ามามันมากับอะไรความเจริญในทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันหน่อยให้เราป่ะดูไลฟ์ขายของแล้วก็เอฟนั่นซื้อของบางทีเราก็มันไม่จำเป็นอะแต่ว่าพอเห็นแล้วมันก็อยากได้อะไรเนี่ย
0: ได้แล้วก็เอามาวางไว้เฉยๆ
1: ก็ไว้เฉยๆบางคนไม่แกะออกจากกล่องด้วยซ้ำบางทีแกะออกดูจับๆแล้วก็วางไว้ที่เก่าบ้านก็รกด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเอ๊ะที่เป็นอย่างนั้นทำไมมันดูนึกย้อนแล้วก็นึกถึงกิเลสของตัวเองอันนี้ก็ฉันกิเลสซื้ออันนี้ฉันก็โกรธซื้ออันนี้ฉันก็พอใจซื้อก็เลยทำไมมันเบียดเบียนเราขนาดนี้กิเลสพวกนั้นเอาถ้าสมมติว่าไม่ได้ผิดศีลนะไม่ได้ผิดศีลเนี่ยพระอาจารย์ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะคือถ้าผิดศีลแบบครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกันอะไรอันนี้ก็ต้องแก้ไขด้วยศีล แก้ไขด้วยศีลศีลจะเป็นเครื่องมือในการที่จะกำจัดกิเลสประเภทที่เป็นความหยาบทางกายออกทางวาจาถ้ากายวาจาออกมาแล้วมันจะแบบความหยาบเป็นความที่มีปัญหาทั้งจุดนั้นต้องใช้ศีลเราจะให้เกิดศีลได้เราต้องพูดถึงเหตุปัจจัยแล้วเครื่องมือก็จะไม่เหมือนกันเครื่องมือที่จะสร้างให้เกิดศีลศีลเป็นเครื่องมือเนาะสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้ศีลมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องมีศรัทธาต้องมีความมั่นใจต้องมีความลงใจมีความเชื่อใจว่าศีลเนี่ยจะแก้ปัญหาในทางผิดวาจาผิดกายให้ฉันได้นะคุณต้องมั่นใจอยู่ในที่คือศรัทธาเนื้อศรัทธาแล้วคุณจะรักษาศีลได้เนื้อศรัทธาแล้วจะรักษาศีลได้เพราะจุดที่มันจะมาทดสอบให้เราไม่มีศีลเนี่ยก็คือศรัทธาเนี่ยแหละเช่นมีคนมาหลอกลวงให้เราจะต้องหมายถึงว่ายั่วยวนให้เราต้องฆ่าหรือขโมยหรือผิดลูกเมียคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดความละอายใจมันจะเกิดความกลัวต่อบาปศรัทธานะจะเป็นตัวให้เกิดมีหิริโอตตัปปะพอคุณมีหิริโอตตัปปะศีลมันรักษาอัตโนมัติเลยศีลรักษาอัตโนมัติเลยอันนี้คือเอาหยาบๆก่อนนะคุณเดินใจนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเรามีศรัทธาหิริโอตตัปปะจะตามมาจะทำให้เรารักษาศีลได้โดยอัตโนมัติแล้วกิเลสหยาบๆเนี่ยก็จะหายไปหมายถึงผิดศีลประเด็นถัดมาที่เป็นที่ตั้งของคำถามนี้ขึ้นก็คือฟุ้งซ่านนะมันฟุ้งซ่านศีลจะรักษาได้แล้วแต่ทำไมฉันใช้เงินมือเติบบางทีฉันก็ไม่พอใจคนนั้นอยากได้สิ่งนี้อันนี้แหละมันวุ่นวายใจอยู่อันนี้คือเรื่องความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนนี่เป็นกิเลสอย่างกลางคุณใจเป็นกิเลสอย่างกลาง
0: เจ้าค่ะ
1: กิเลสอย่างกลางเนี่ยจะละได้ก็ด้วยเครื่องมือเหมือนกันแต่ไม่ใช่ศีลแล้วคราวนี้ไม่ใช่ศีลแล้วก็ฉันมีศีลอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นศีลมันจะไม่ได้ละตรงนี้แหละก็เราไม่ได้ขโมยฉันซื้อมาเองเครื่องมือที่จะละเจ้ากิเลสอย่างกลางแบบนี้ได้ก็คือสติสมาธิ
0: เจ้าค่ะคือสูงขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เอ้าที่เราแบบฟุ้งซ่านเพราะคุณไม่ได้สมาธิที่เราแบบว่าอยากจะไปดูไลฟ์ TikTok ขายของเดี๋ยวก็หยิบมือถือแล้วก็ไถหน้าจอแล้วก็ดูไปเป็นชั่วโมงตีสองตีสามจนตีสี่นั่นแหละค่อยนอนอันนี้ก็คือเพราะว่าจิตมันไม่มีสมาธิมันเลยไปหาความสุขทางจากมือถือแทนความสุขทางจากแบบตาหูจมูกลิ้นกายนี่เขาเรียกงี้ความสุขที่เกิดจากได้ความรูปจากเสียงพวกนี้ฟังเพลงดนตรีดูโซเชียลความสุขแบบนี้มีความเคยชินไปในแบบนี้เพราะคุณไม่ได้ความสุขจากสมาธิเลยต้องไปเอาชดเชยความสุขจากทางโซเชียลเหล่านั้นแทนไม่เป็นไรตรงนี้แก้ปัญหาได้ด้วยสมาธินั่นเองคุณต้องได้ความสุขจากสมาธิเราจะทำยังไงให้ได้ความสุขจากสมาธิเรื่องมืออะไรแล้วที่จะเป็นตัวสร้างสมาธิขึ้นมาตะกี้เราพูดถึงศีลใช่ไหม
0: สติ
1: ตะกี้นะตะกี้ก่อนนั้นเนี่ยอันแรกเลยตะกี้เราพูดถึงศีลใช่ไหมศีลจะมาได้ไงนะอ๋อศรัทธาทำให้เกิดหิริโอตตัปปะแล้วศีลคุณจะมาเองในเคสแบบเดียวกันว่าสมาธิจะมาได้ไงเครื่องมืออะไรที่จะไม่เกิดสมาธิสติเลยอย่างที่คุณใจว่าเลยถูกต้องเลยสติจะเป็นเครื่องมือให้เกิดสมาธิตอนที่มีสติเนี่ยสมาธิยังไม่เกิดนะมีสติสมาธิยังไม่เกิดหรอใช่คุณใจ
0: เจ้าค
1: ่ะเพราะว่าในสติปัฏฐานสี่อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกให้มีสติในนิพพาน5ยังได้เลยนิวรณ์5ความฟุ้งซ่านคุณรู้ว่าคุณฟุ้งซ่านเปล่าคุณโกรธคุณรู้ว่าคุณโกรธเปล่าคำว่ารู้นี่หมายถึงมีสติระลึกรู้เปล่า
0: เจ้าค่ะ
1: คุณอยากแล้วคุณมีสติระลึกรู้ไหมฉันอยากแล้วตอนนั้นเราจะไม่รู้ตัวเราก็จะเพลินไปตามอารมณ์นั้นเลยเพลินไปเลยโกรธฉันก็พุ่งไปเลยแบบฉันไม่ได้คิดว่าฉันผิดหรอกนะก็แก้ผิดอย่างนี้เป็นต้น แต่เราดูไลฟ์ขายของแล้วก็รูดไถไปมารู้ตัวทีอ้าว2ชั่วโมงแล้วรู้ตัวหรือรู้ตัวแต่ว่าไม่สามารถแก้ได้แบบรู้บางๆรู้ไม่มากก็สติมันน้อยแต่ถ้า รู้ตัวนี่คือสติเรามีใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มีบ้างสมมติไม่ได้มีตลอดหรอกมีบ้างไอ้พอมีบ้างแล้วเนี่ยมันเริ่มมีสติเดียงดีกว่าไม่มีสติแต่ฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งเฟ้อช่วงเวลาที่เราฟุ้งเฟ้อหรือฟุ้งซ่านแล้วเรารู้ตัวว่าเราฟุ้งเฟ้อหรือเราฟุ้งซ่านยังดีกว่าไม่รู้ตัวโอเคไหมนี่แสดงว่าคุณมีสติอยู่กับกิเลสที่มันเกิดขึ้นดีแล้วนะเพราะว่าสติที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเครื่องมือให้สร้างเกิดสมาธิโอเคไหม
0: เจ้าค
1: ่ะแล้วเราจะทำยังไงให้สมาธิมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เพิ่มสติขึ้นอีกสิท่านก็เพิ่มสติขึ้นอีกเพิ่มสติขึ้นอีกทำยังไงก็สังเกตดูเหมือนเดิมนั่นแหละสังเกตดูอะไรเกียจคร้านไหมฟุ้งเฟ้อไหมฟุ้งซ่านไหมสังเกตดูอะไรจิตของเราไงจะให้สติเกิดได้ต้องมีเครื่องมือเช่นอานาปานสติสีลานุสติจาคานุสติพุทธานุสติแทนที่จะรู้ถึงดูอยู่กับมือถือนึกถึงพระพุทธเจ้านั่นคือพุทธานุสตินึกถึงประสงค์ครูบาอาจารย์นั่นคือสังขานุสตินึกถึงความดีที่เราทำมานั่นคือศีลานุสตินึกถึงทานการบริจาคที่เราเคยทำไปในมูลนิธินั้นวัดโน้นนั่นคือจาคานุสติหรือง่ายๆนึกถึงลมหายใจนั่นคืออ
0: านาปานสติเจ้าค่ะ
1: ใช่นี่คืออานาปานสติเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็มีเครื่องมืออีกเหมือนกันทุกอย่างมันจึงมีเหตุมีปัจจัยปัญหาของตรงนี้ก็คือว่าเวลาเราเกิดประดาประดังนั่นนี่โอ้ยวุ่นวายฟุ้งซ่านเราไม่เห็นทางเลยมันตันตึกว่าเอ๊ะแล้วฉันจะแก้ยังไงคือไม่เห็นทางทั้งที่ทางมันมีอยู่แล้วทางที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วแต่พอเรามึนน่วมกิเลสอัดซ้ายขวาโอ้ไม่เห็นทางทำไงเอางั้นถามพระมหาไพบูลย์แล้วกันพระมหาไพบูลย์ก็เลยบอกตามที่พระพุทธเจ้าบอกทางไว
0: ้
1: อย่างนี
0: ้
1: ว่าทางของที่จะมันอยู่ที่ว่ากิเลสคุณประเภทไหนนะถ้าหยาบๆก็ใช้ศีลนะมีหิริโอตตัปปะมีสัตตามัจจมาถ้าอย่างกลางๆก็ใช้สมาธินะมีสติมีอนุสติ10มีพุทธานุสติเป็นต้นมันจะมาเป็นเครื่องมือต่อกันมาอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: เราจะเห็นต่างหมายถึงมีเงื่อนไขปัจจัยที่กำหนดมาแล้วเป็นทางที่อย่างน้อยมันจะมีจุดที่เราจะจับได้ไงจับฉวยเอาได้ลงมือทำได้เริ่มปฏิบัติได้เอาตรงนั้นนั่นคือคุณเห็นต่างแต่เช่นบางคนจะบอกอ้าวใช่สิช่วงนี้มันฤดูกฐินผ้าป่ามันเสร็จไปเอ้ยฉันเคยใส่ซอง20 บาทคุณนึกถึงจุดนั้นได้เอาตรงนั้นเลยจะบอกปึ้งสมาธิจะเกิดเพราะอะไรนะ
0: เพราะเรามีสติเกิดฉุกคิดขึ้นมาได้
1: นั่นไงใช่สติฉุกคิดจากทานที่เราเคยให้ไปนั้นคือจากการ
0: อ
1: นุสติสติคุณจะมีกำลังขึ้น1หน่วยอะบัดอย่างนี้1หน่วยสติคุณมีกำลังขึ้น1หน่วยสมาธิคุณก็จะมีกำลังขึ้นอีก1หน่วยสมาธิ1หน่วยสติ1หน่วยสมาธิไม่เท่ากันก็จะเป็นกลไกที่สนับสนุนผลักดันกันไปนี่ทางเราเป็นไปอย่างนี้ทางเราเป็นไปอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: พอเรามีกลไกสนับสนุนผลักดันกันไปนี่คือสมาธิเราเกิดแล้วมันก็จะตัดความฟุ้งซ่านเหิมไอ้พวกเนี้ยไปได้นี่คือกิเลสอย่างกลางทีนี้ประเด็นต่อไปอีกก็คือว่าพอเราแบบก็ไม่ฟุ้งซ่านแล้วสงบแล้วแต่บางครั้งมันกลับกำเริบขึ้นมาแต่มันกลับกำเริบถ้ามันกลับกำเริบอีกบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้อันนี้ต้องใช้ปัญญาละต้องใช้ปัญญาปัญญาก็เป็นเรื่องมือเป็นเรื่องมือในการที่จะตัดกิเลสอย่างละเอียดซึ่งกิเลสอย่างละเอียดในที่นี้ก็จะเป็นพวกโมหะเป็นพวกมานะเป็นพวกอัตตาพวกนี้ก็จะทำให้ไอ้เจ้ากิเลสอย่างหยาบๆมันก็ จะเบาบางลงไปด้วยนี่ก็เป็นตามลำดับขั้นไปแต่คิดว่าคือในเบื้องต้นอยากจะพูดแค่2อย่างแรกนี้ก็พอเพื่อให้อย่างน้อยผู้ฟังทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปและถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมในเรื่องกิเลสอย่างละเอียดค่อยเขียนถามมาใหม่เชิญฟัง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับเรื่องของการที่จะตัดกิเลสของตัวเราเองเนี่ยนะเจ้าค่ะในยุคที่มันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราเรียกว่ามาหลอกลวงจะเอาเงินจากเราเจ้าค่ะทั้งเกมทั้งนู่นทั้งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะอย่างที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเผชิญหรือว่าเขาเรียกว่าอยู่ในยุคของการที่ว่ามันจะมีสิ่งที่ทำให้พาให้เราเนี่ยฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปได้มากเลยเนี่ยนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อสมมุติว่าบางคนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ไม่เคยว่าจะรู้เรื่องของธรรมะและอย่างฟังที่พระอาจารย์ได้สักษามาเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของศรัทธาแล้วก็มีศีลมีสติมีสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะถ้าเราจะใช้คำพื้นๆว่าต้องพยายามที่จะมีสติที่จะเตือนตัวเองอย่างเงี้ยได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: มีสติคือแบบเตือนตัวเองบ่อยๆพิจารณาตัวเองบ่อยๆว่าเรามันแย่ลงไห
1: ม
0: หรือว่าเรากำลังทำผิดอะไรไปไหมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างเงี้ยพอไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: ถูกต้องคือทั้งกระบวนการเนี้ยมันเรียกว่าการทำความเพียรคือลงมือทำจริงแน่จริงนะทำจริงแน่จริงเราก็ต้องระลึกถึงความดีให้มันได้การระลึกได้นั่นแหละคือสติ
0: เจ้าค่ะ
1: เราระลึกได้ว่าเฮ้ยเราจะไม่ทำชั่วนะเราระลึกได้ว่าเฮ้ยฉันจะทำดีนะนั่นคือสติแล้วคุณลงมือทำการลงมือทำนั่นแหละคือความเพียรเป็นสัมมาวายามะนะเป็นสัมมาวายามะเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาวายามะแล้วไอ้ความเข้าใจที่บอกว่าเอ๊ฉันจะต้องควรจะมาหาคำตอบจากคำสอนของพระพุทธเจ้านะคิดว่าในจุดนี้จะมีทางออกของความทุกข์ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเนี่ยความเข้าใจเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะเพราะฉะนั้นพอเรามีองค์แค่3อย่างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาวายามะนี่แค่มี3อย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: องค์อื่นๆของมรรคเนี่ยจะตามมาหมดเลยไงองค์อื่นๆเนี่ยจะตามมาหมดเลยทั้งศีลก็จะตามมาอย่างที่ว่าไปศีลนี่ก็จะประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ3อย่างมาละเพราะว่าศีลเป็นกองนั้นมาองค์ของปัญญาอื่นก็จะเพิ่มขึ้นสัมมากัมมันตะก็จะมาด้วยมาเข้าไปสัมมาสังกัปปะก็จะมาด้วยเพราะว่าเราก็จะคิดไปในทางไม่หลีกออกจากกามไม่ปฏิบัติไม่เบียดเบียนแล้วพอองค์7ทั้งหมดเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่อ่ะนี่ก็จะเป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: การที่คุณใจบอกว่าเอ้ยเราต้องระลึกถึงเตือนตนอยู่บ่อยๆนั่นคือสัมมาสติแล้วลงมือทำเตือนแล้วทำนะนั่นคือสัมมาวายามะแล้วที่จะต้องมาระลึกถึงเรื่องนี้มันถูกต้องอยู่แล้วนั่นคือสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วทั้งหมดมันจะตามมาด้วยกันแต่เพียงแต่ว่าทำให้มันพอถึงจุดที่มันจะได้แล้วกันนะตัวอย่างเช่นว่าเราเอาแว่นขยายรวมแสงพระอาทิตย์แล้วปรับจุดโฟกัสจุดรวมแสงให้ดีให้มันเหลือจุดเล็กนิดเดียวแล้วจ่อลงไปกับกระดาษแต่ว่าถ้าแป๊บเดียวมันไม่พอแล้วมือเคยเยื่ออีกแล้วมันไม่ได้ต้องคงที่ไว้สักแป๊บหนึ่งแต่พอความร้อนมันสูงขึ้นสูงกระดาษมันไหม้ได้หรือว่าจุดหัวไม่ขีดได้ต้องนิ่งๆแป๊บ

0: ให้นั่งสมาธิให้รักษาศีลอะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะพอถ้าเผื่อไปเข้าคอร์สหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ปฏิบัติได้เคร่งครัดมากจิตใจสว่างสวยสงบทุกอย่างเลยเจ้าค่ะแต่พอออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งมันมีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะหรือมีกิจกรรมอื่นๆเยอะที่จะมาเข้ามาแบบเหมือนรบกวนจิตใจเราอะนะเจ้าค่ะเราก็เลยแบบมันจะไขว้เขวไปอะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ก็มักจะแบบมีข้ออ้างนู้นนี้นั้นให้เราไม่ปฏิบัติบูชาพูดตรงๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็มีความรู้สึกกิลตี้นะเจ้าค่ะคือแบบรู้สึกผิดนะเนี่ยที่ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำทั้งที่เราควรจะทำแล้วก่อนจะอย่างจบคอร์สมาเนี่ยทั้งหลวงพ่อทั้งพระอาจารย์ก็บอกแล้วว่ากลับไปก็ต้องปฏิบัติต่อเนื่องนะอย่าไปหยุดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่เราก็เนี่ยเจ้าค่ะมันจะแพ้ทางที่ว่ามันจะเกลียดค้านซะส่วนใหญ่ก็เลยอยากขอคำแนะนำพระอาจารย์ว่าเราจะเอาชนะจิตใจฝ่ายที่เป็นอธรรมคือความเกลียดค้านในการที่จะตั้งใจปฏิบัติบูชาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ใช่ป่ะพอเราเคยทำได้ใช่ป่ะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแล้วพอมาอีกที่หนึ่งเราทำไม่ได้ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเราก็ต้องมาพิจารณาไอ้ที่เราทำได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะไอ้ที่เราทำไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะก็ไตร่ตรองอันนี้คือเรียกว่าการไตร่ตรองใกล้ครวญโดยแยบคาย
0: เจ้าค่ะ
1: การไตร่ตรองแยบโดยแยบคายหมายถึงคุณต้องคิดเป็นระบบไม่ใช่คิดเป็นระบบของทั่วๆไประบบของทางการแพทย์ระบบของทางจิตวิทยาระบบของทางบัญชีไม่ใช่ต้องคิดตามระบบของอริยสัจ4ต้องคิดอย่างนี้คิดตามระบบของอริยสัจ4จึงจะเรียกว่าเป็นการโยนิโสมนสิการไอ้การที่เราเหตุปัจจัยของมันเป็นอะไรนะไอ้ตอนที่เราทำได้ก็นี่ไงเหตุพูดถึงเหตุใช่ปะก็ตามอริยสัจ4แล้วที่เราทำไม่ได้นี่เหตุก็มันเกิดอะไรนะก็นี่ก็เหตุปัจจัยเรื่องของอริยสัจ4หมายถึงเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะว่ามีทุกข์มีเหตุของทุกข์มีทางดําเนินมีผลของทุกข์อะไรเงี้ยก็ต้องคิดเป็นแพทเทิร์นหมายถึงระบบแบบอริยสัจ4เราก็ลองมาคิดดูอันนี้คืออยากจะสอนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยใช้ปัญญาในการใคร่ครวญหมายถึงว่าเราจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเราเองไง
0: คือ
1: ไม่ใช่ว่ามาเอาจากคำตอบจากพระมหาไพบูลย์หมดทุกอย่างแต่ว่าเฮ้ยคุณควรต้องคิดด้วยนะว่าไอ้วิธีการที่มันจะได้คำตอบมันทำยังไงคือไม่ใช่มาเอาปลาอย่างเดียวแต่ว่าสอนวิธีการจับปลาไปด้วยอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราคิดยังไงอ่ะเราก็คิดว่าเหตุปัจจัยมันมาไงล่ะที่ว่าทำได้เนี่ยเพราะอะไรอะไรที่วัดหรือสำนักปฏิบัติเขามีและอะไรที่บ้านเราไม่มีหรืออะไรที่บ้านเรามีแล้วสำนักปฏิบัติเขาไม่มีคุณจะลองว่าดู
0: ก็คือความสงบเงียบอะเจ้าค่ะ
1: ความสงบเงียบเนี่ยมันเป็นผลของอะไรเราสิ่งที่แบบว่า tangible จับต้องได้สิ
0: อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแบบว่ามีการปฏิบัติความตั้งใจจริงในการไปปฏิบัติโยมว่า
1: โอเค
0: เริ่มแรกเลย
1: ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมเอาความตั้งใจแสดงว่าเอ้ยอยู่บ้านเราไม่ได้ตั้งใจเท่าอยู่วัดโอเคนี่ข้อที่หนึ่งหรือเราก็จะเห็นว่าโอ้คนอื่นเขาก็ทำกันหมดเลยเนี่ยฉันจะไม่ทำมันก็ไม่ได้แต่พออยู่บ้านเอ๊ะไม่เห็นมีใครทำแล้วฉันก็ไม่ทำด้วยกันแล้วกันบูมเลยคนละอย่างใช่ไหมตรงนั้นมีสิ่งนี้ตรงนี้ไม่มีสิ่งนั้นใช่ไหมตรงนี้มีสิ่งนั้นตรงนั้นไม่มีสิ่งนี้มันเป็นเนี่ยเหตุปัจจัยมันก็ไม่เหมือนกันละหรืออาจจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องอากาศเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการฟังธรรมเรื่องตารางเวลาเราก็เอาตรงไหนที่มันเอ้ยมันไม่เหมือนกันอย่างตารางเวลาเงี้ยอยู่บ้านเราจะทำอะไรก็ได้มันไม่มีตารางเวลาแต่อยู่วัดอยู่สำนักปฏิบัติธรรมเฮ้ยเขามีตารางเวลาให้นะว
0: ่
1: าตีละครั้งแง่แง่แง่แง่อ่ะกูต้องไปไม่ไปแล้วเขามีคนมาตาม
0: ใช่ใช่ป่ะ
1: เฮ้ยฉันก็ต้องไปมันก็เลยได้ทำไปโดยปริยายแต่ว่าอยู่บ้านไม่มีคนมาตามมันไม่มีสิ่งนี้แล้วพอเราพิจารณาตรงนี้คุณในใจเราจะไม่ได้มารู้สึกผิดนะว่าโอ้ยฉันทำไม่ได้แล้วฉันทำไมขี้เกียจอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้อีกแล้วมัน guilty conscience เนี่ยเราจะไม่มีเพราะว่าอ๋อมันก็ดูตามเหตุตามปัจจัยเอาก็มีก็คนอื่นเขาทำกันเธอก็เลยทำแต่พอฉันไม่มีใครทำฉันก็เลยขี้เกียจมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะไม่รู้สึกผิดมากนะเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยไงเราก็เป็นไปตามเห

0: ตามปัจจัยที่เราไม่ได้ทำแบบนั้นที่ว่าที่วัดเขามีที่สำนักเขามีแต่เรามาทำเหตุปัจจัยแบบนี้ที่มันไม่ได้เหมือนกับที่วัดหรือที่สำนักนี่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เลยไม่ได้ฉะนั้นทำไงไม่ต้องรู้สึกผิดเลยเอาที่ถูกเลยไม่ต้องรู้สึกผิดต้องไงสร้างเหตุสร้างปัจจัยไงสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างเหตุสร้างปัจจัยโดยการที่ก็งั้นก็ทำตามตารางเวลาเออถ้าไม่มีคนมาเตือนเราทำไงงั้นก็ลองหาคนช่วยเตือนดูอาจจะแบบโทรคุยกับเพื่อนนัดกันนะฉันจะทำสมาธิโอเคโอเคแกจะเริ่มยังฉันจะเริ่มแล้วนะโอเคโอเคฉันจะเริ่มแล้วแกเริ่มเลยแล้วก็นั่งสมาธิกันอย่างนี้มันก็จะชวนกันไปดีได้หรือเหตุปัจจัยอื่นๆได้ๆเช่นโทรศัพท์มือถือที่วัดไม่มีที่บ้านมีงั้นก็เอางี้ได้ไหมเอาโทรศัพท์ไปเก็บถึงเวลาเอาเก็บสองทุ่มปุ๊บปิดเลยหรือไม่ก็เอาไว้อีกห้องหนึ่งหรือช่วงสมาธิก็อย่าไปเปิดมันอย่างเงี้ยเราก็ต้องจัดการเงื่อนไขปัจจัยให้มันได้บ้างอาจจะไม่ได้ได้ไม่เต็ม 100% แต่ต้องได้บ้างได้บ้างการกระทำของเราก็จะได้บ้างด้วยอาจจะไม่ 100% แต่ได้บ้างไม่ต้องเหมือนเป๊ะหรอกเพราะมันก็เหมือนเป๊ะกันไม่ได้แล้วมันคนละที่ใช่ไหมนี่คือพระอาจารย์กำลังพูดถึงคฤหัสถ์นะผู้ครองเรือนนะ
1: ต้อง
0: เป็นแบบนี้แล้วก็มีอีกแนวหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นนักบวชบอกผู้ที่เป็นนักบวชหมายความว่าพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะอยู่ที่ไหนหรือเสพสิ่งใดถ้าอยู่ที่ไหนเสพสิ่งใดคบกับใครใช้อะไรแล้วกิเลสเพิ่มหมายถึงอกุศลธรรมที่ยังละไม่ได้ก่อนละไม่ได้จิตที่ยังไม่ตั้งมันก็ไม่ตั้งมันอันนี้ควรหนีควรเลิกไม่ควรคบอย่าอยู่ควรเปลี่ยนแปลง
1: อันนี้เจ้าค่ะ
0: ประมาณนี้คือท่านว่าอย่างนี้แต่ถ้าอยู่ที่ไหนแล้วทำได้กิเลสที่ยังละไม่ได้ก่อนละได้จิตที่ยังไม่ตั้งมันก็ตั้งมันเอ้ยให้อยู่เลยให้ทำเลยให้คบเลยให้ปฏิบัติเลยก็ปฏิบัตินั้นการคบกับคนนั้นสถานที่นั้นเพราะฉะนั้นบางทีเรานั่งอยู่ที่โซฟาเงี้ยแล้วก็อยากดูทีวีอยากเล่นโซเชียลแล้วก็อยากนอนเอกเนกเอองั้นคุณอย่านั่งตรงนั้น
1: เจ้าค่ะย้ายที่ไป
0: ย้ายที่
1: ไปที่อื่น
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: นั่งตรงนั้นกิเลสมันงอกย้ายเลยไม่ใช่ย้ายไปอีกเบาะหนึ่งไม่ใช่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไปย้ายออกไปเดินบ้างย้ายออกเปลี่ยนมุมบ้างหรือเอ้ยเราเสพทีวีเราคุยกับทีวีเฮ้ยทีวีนี่มันกิเลสเราเพิ่มงั้นปิดมันจ้ะปิดมันจ้ะโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันใช้ประโยชน์ดีก็มีแต่ตอนที่มันมีกิเลสก็มีงั้นก็ต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลาว่าตอนที่จะไม่ใช้ก็ต้องมี
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนที่จะใช้ก็ต้องมีครับถ้าทำงานก็ต้องใช้ก็ใช้แต่ตอนที่จำเป็นต้องงดมันก็ต้องมีแล้วก็เสพหรือไม่เสพพิจารณาจากตรงนี้เดี๋ยวพอเราเห็นเงื่อนไขปัจจัยแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกผิดบาปถึงแม้เราจะยังละไม่ได้ 100% ก็ตามเราก็เลยไปสร้างเหตุปัจจัยที่มันจะดีได้แล้วกัลยาณมิตรอันนี้ช่วยได้การฟังธรรมอยู่เสมอๆอันนี้ช่วยได้แล้วก็สร้างเหตุปัจจัยเหมือนอย่างที่เราเคยทำได้เนี่ยเราจะเอาชนะได้ชนะกับแพ้มันก็มีแพ้กับชนะก็ได้อยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนทำได้แน่นอนเรามาเป็นกำลังใจให้เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปอยากขอทราบวิธีฝึกใจเจ้าค่ะให้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีกำลังใจสูงเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับความรู้สึกฝ่ายที่มันเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายที่เข้ามาครอบงำจิตใจของเราเสมอเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรมีกำลังใจใช่ไหมคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยที่คุณในใจถามมาเนี่ยคีย์เวิร์ดเราเนี่ยมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรกำลังใจเนี่ยเขาเรียกว่าวิริยะมาจากคำว่าวีริยะนั่นที่ว่าความเพียรความกล้าความเข้มแข็งความกล้าเข้าใจไหมมุ่งมั่นขยันกำลังใจสูงคือคำนี้เลยวิริยะ ความกล้าความเพียรนี่พระพุทธเจ้าสอนไปแล้วว่าคุณจะมีความกล้าความเพียรเนี่ยวิริยะเนี่ยคุณเดินใจจัดรายการกับพระอาจารย์นี่มาตั้งเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะ
1: 14-15ปีแล้วเจ
0: ้
1: าค
0: ่ะใช่ๆสิ่งที่ประกอบกับวิริยะเนี่ยจะมีหมวดธรรมะที่เราเรียกว่าอินทรีย์5อินทรีย์5อินทรีย์5หนึ่งในอินทรีย์5อย่างมีวิริยะทั้ง5อย่างนั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเจ้าค่ะ
0: ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่5อย่างนี้เรียกว่าอินทรีย์5อะไรมาก่อนวิริยะ
1: ศรัทธาเจ้าค่ะ
0: ศรัทธาถูกต้องศรัทธามาก่อนวิริยะมีวิริยะแล้วมันจึงมีสติมีสติแล้วมันจึงมีสมาธิมีสมาธิแล้วมันจึงมีปัญญามีปัญญาแล้วจึงจะย้อนกลับมามีศรัทธาเพิ่มขึ้นไปมีศรัทธาแล้วจะมีวิริยะเพราะฉะนั้นในคำถามว่าทำยังไงให้ฉันจะมีวิริยะเราต้องมี
1: ศรัทธา
0: ถูกต้องศรัทธาศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความไว้ใจต้องมีศรัทธาคือพอเรามีความมั่นใจแล้วมันจะลงมือทำเลยมันจะไม่มารออะไรมันจะไม่เป็นอย่างนั้นคือถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยอันนี้ต้องเวิร์กแน่เลยอ่ะคิดได้ตี2ลุกขึ้นตี2คิดได้ตี3ลุกขึ้นตี3มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความมั่นใจนะมันจะลงมือทำจริงๆแต่ถ้าไม่มั่นใจมันจะได้ป่ะนะนอนต่อแล้วกันอ้าวจะไปเป็นกันนะแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละหรือว่าฉันจะออกกำลังกายโอ้ยไม่ไหวหรอกนอนก่อนต้องตื่นขึ้นมาออกกำลังกายทำไมคุณไม่มีความเพียรเลยอ่ะก็แสดงว่าคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะทำได้คือมันไม่มั่นใจไม่มั่นใจนี่คือมันไม่คิดว่าฉันจะทำได้ก็ทำไปฉันไม่คิดว่ามันจะได้คือไอ้ความคิดตรงเนี้ยมันไม่มีกำลังศรัทธาไม่มีกำลังเนี่ยก็เลยไม่มีการทำจริงแน่แน่จริงศรัทธาไม่มีกำลังจึงไม่มีการทำจริงแน่แน่จริงเราจึงต้องเพิ่มที่ศรัทธามั่นใจซึ่งความมั่นใจเนี่ยคุณดูใจมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าบางทีต้องคุยต้องพูดต้องอธิบายพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราชุบน้ำข้าวหมายถึงว่าจะดัดลูกศรลูกศรที่มันโค้งมันโก่งมันงอมันไม่ตรงเนี่ยให้ตรงขึ้นมาคุณต้องชุบน้ำข้าวแล้วไปเผากับไฟเอากับร่นไฟชุบน้ำข้าวร่นไฟชุบน้ำข้าวร่นไฟแล้วไปดัดกับไม้งามดัดกับไม้งามเล็งด้วยหางตาพอมันเริ่มได้แล้วชุบน้ำข้าวร่นไฟชุบน้ำข้าวร่นไฟแล้วไปดัดกับไม้งามอีกพอมันเริ่มมันเราก็ต้องเล็งด้วยหางตาพอเริ่มได้แล้วชุบน้ำข้าวร่นไฟชุบน้ำข้าวร่นไฟแล้วไปดัดกับไม้งามอีกชุบน้ำข้าวคือศรัทธาร่นไฟคือความเพียรแล้วไปดัดกับไม้งามดัดกับไม้งามนี่คือความเพียรนะร่นไฟนี่คือตบะหมายว่าคุณต้องอยู่กับไอ้ความที่มันต้องลงมือทำต้องบางทีมันจะยังไม่สบายมันจะยังไม่ได้สำเร็จคุณต้องมีตะบะอดทนนั่นคือรนไฟเฮ้ยเหนื่อยแล้วทำไงก็ต้องมาชุบน้ำข้าวก็ต้องมาพักบ้างเย็นๆอย่าจะเพิ่งโหมเฮ้ยแต่ว่าฉันต้องทำได้นะอันนี้คือมั่นใจเพราะนั้นคีย์เวิร์ดของการที่ใช้เกิดความเปลี่ยนก็คือต้องมีความมั่นใจคือศรัทธาแต่ศรัทธามั่นใจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบบเป็นศรัทธางมงายนะไม่ใช่ความงมงายแต่คือความมั่นใจมั่นใจในที่เนี้ยเช่นมีความมั่นใจในตนเองมี self esteem มี self confidence มีความมั่นใจในตนเองมีกำลังใจ motivationมันจึงจะเกิด motivation ขึ้น motivation ในที่นี้ก็คือจะหมายถึงความเพียร นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็เลยจะสามารถที่จะไม่ขี้เกียจเพราะว่าวิริยะเนี่ยมันจะทำลายความขี้เกียจโดยอัตโนมัติเพราะฉันมั่นใจว่ามันต้องทำได้เอาไม่ต้องออกใครไกลคุณเดินใจพระมหาไพบูลย์เรียนบาลีเรียนพระบาลี

0: เจ้าค่ะ
1: เอาอาจจะเมื่อเดือนที่แล้วอะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพระมหาไพบูลย์เนี่ยนะคุณใจกับวันนี้พระมหาไพบูลย์ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันก็
0: ต่างกันยังไงเจ้าคะ
1: ก็คนละเดือนแล้วใ
0: เ
1: ช
0: ก
1: ่ไ
0: ่
1: หม
0: งขึ้น
1: มันกำลังใจมันไม่มีในเรื่องการเรียนบาลีเพราะอะไร
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะพอเราอ่านไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันไม่เข้าใจเลยทำไมไม่เข้าใจเลยประโยคเนี้ยมันทำไมยากแท้
0: อืม
1: พอเราดูบรรทัดแรกแล้วทำไมมันยากแท้ไม่เข้าใจเลยฉันคิดว่าฉันจะอ่านหนังสือสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ย10 นาทีนั่นแหละคุณเดินใจไม่ไหวแล้วทำไม่ไหว
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะว่าเรามันไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจในไวยากรณ์ไม่มีความเข้าใจในทําไมปัญญชนะมันเป็นอย่างนี้หลักการมันอะไรมันตันตึกตันตึกตันตึกไปหมดเลย
0: อืม
1: โอเค
0: เจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์แก้ไขยังไง
0: แกไงเจ้าค่ะ
1: ไปให้ติวเตอร์ติวเตอร์ช่วยติวให้หน่อยไปขอร้องติวเตอร์ติวเตอร์ก็คือพระนี่แหละท่านติวเตอร์ท่านก็มีเมตตาโอเคคือโข่งขนาดนี้ไปเข้าห้องเรียนไม่ได้หรอกคุณเดชเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คือโข่งมากแล้วเนี่ยก็ต้องติวตัวต่อตัว
0: อ๋อ
1: โอ
0: เจ้า
1: เค
0: ค่ะ
1: ท่านสงสัยข้อไหนท่านถามเลยท่านไม่เข้าใจประเด็นไหนท่านจี้เลยพระอาจารย์ก็จี้เลยถามเลยเจาะเลยเอาเลยแล้วก็2 วันเนี่ยติวกันอยู่นั่นแหละใส่กันอยู่นั่นแหละอัดกันอยู่นั่นแหละเลยเคลียร์ไม่ได้ติดระบบเคลียร์ไม่ได้ติดระบบอ๋อวัยก่อนก็นิ่มต้องเป็นอย่างนี้เลยอ๋อมันต้องคิดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเราเพิ่งรู้เนี่ยว่าเรื่องนี้เราไม่เข้าใจมานานเราเข้าใจผิดนะเนี่ยว่าอันนี้มันต้องเป็นคุณศัพท์คุณนามนามอะไรคือนี่อาศัยปัญญาจากคนนั้นติวเตอร์คุณติวเตอร์เนี่ยสอนให้เฮ้ยเราไม่ทำไมเรามันไม่เข้าใจเลยอ้าวพอเขาสอนให้ปุ๊บเฮ้ยเราเข้าใจขึ้นมาอันนี้เราปัญญาเราเกิดใช่ไหมพอปัญญาเราเกิดเรามีความเข้าใจในไวยากรณ์บทเพียรชนะอักขระอธิคมพฤกต่างๆก็เริ่มใส่สับสนเอาเบาๆมีความมั่นใจปุ๊บเนี่ยหมายถึงมีปัญญาปุ๊บเนี่ยเราจะมีความมั่นใจในการแปลพอมีความมั่นใจมาเลยนั่งทำโจทย์เนี่ยชั่วโมง2 ชั่วโมงไม่มีปัญหา
0: อืมเจ้าค่ะ
1: แต่ทั้งที่ว่ามันติดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเรามีเครื่องมือคือปัญญาที่เราจะทะลุทะลวงไปได้อันนี้ไอ้ความมั่นใจตรงนี้มันเกิดจากอะไรปัญญามันวนกลับมาปัญญาที่เราเข้าใจไวยากรณ์ต่างๆแล้วมันเลยมาเป็นวนกลับมาให้เกิดความมั่นใจคือศรัทธาว่าเราจะทำได้พอลองไปทำดูเฮ้ยมันติดขัดอยู่แต่ว่ามันทะลวงไม่ได้ความเพียรตรงนี้มาเลยแต่ที
0: ่
1: พอดูแล้วโอ้ไม่เข้าใจอะไรเลยเอ๊ะมันพอเข้าใจสักนิดหนึ่งนะเออไหนลองทำไปดิเอ๊ะแกะดูแกะนี่คือหมายถึงว่าแกะทางไวยากรณ์ไปนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 10 นาทีปิดหนังสือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ละเออมันยังพอแบบมีใจจดจ่อ
0: ไปได้
1: นี่ไงมันจึงมีความเพียรเกิดขึ้นมาได้ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรกำลังใจมาจากไหนเนี่ยตอนนั้นที่เมื่อก่อนหมายถึงเดือนที่แล้วไม่มีก็มาจากศรัทธานี่ไงศรัทธามาจากไหนเนี่ยปัญญานี่ไง
0: เจ้าค่ะ
1: ปัญญานี่มาจากได้หลายอย่างเนาะไม่ว่าจะกัลยาณมิตรก็ได้มาจากการที่เราอ่านพุทธประวัติก็ได้มาจากอินสไปเรชั่นจากคนอื่นก็ได้จากตัวเราเองก็ได้แล้วก็หมายถึงว่าคนอื่นนั้นก็เป็นกัลยาณมิตรของเราก็จะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะดำเนินไปได้ทีนี้มันต้องบาลานซ์ด้วยเพราะว่าความเพียรถ้าบอกว่าแบบ motivation มากเกินไปเพราะว่ามากเกินไปเนี่ยมันจะมีแนวโน้มในการฟุ้งซ่าน
0: จ
1: ะมีแนวโน้มในการฟุ้งซ่านก็ต้องมีสมาธิเนี่ยมากำกับมันเอาไว้มาแบบว่าคอยจูนๆปรับอย่าโหมเกินไปมีสติคอยคุมพอมีสติคอยคุมมีสมาธิไม่หักโหมเกินไปจะมีความมั่นใจเฉพาะอย่างบางประการเกิดขึ้นความมั่นใจเฉพาะอย่างหมายถึงว่าความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการเกิดขึ้นความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการคือปัญญานั่นเอง
0: อ๋
1: อข้อนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ข้อนี้มันสอดคล้องกับไวยากรณ์อย่างนั้นอ๋อโถเราโง่ตั้งนานตอนนี้เราฉลาดแล้วปัญญาเราจะเกิดมากขึ้นไปอีกยิ่งมีความมั่นใจกลับมามากขึ้นอีกยิ่งลงมือทำก็ไปข้อหนึ่งก็ต่อข้อ2 4รออะไร ข้อ2ก็ต่อข้อ3สิรออะไร10นาทีต่อมาก็ต่อมาเป็น20นาที30นาทีชั่วโมงนึงไม่อยากแล้วตอนนี้เวลาทำไมมันเดินเร็วแท
0: ้เพราะเรามีกำลังใจในการที่ว่าดำเนินต่อไปถูกไหมเจ้าคะ
1: ใช่
0: เหมือนกับเออฉันทำได้ฉันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะฉันแก้ปัญหาได้แบบนั้นใช่ไหมเจ้าคะ
1: เดินมาถูกต้องแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเรียนเอาทุกเรื่องได้หมดคอนเซปต์เดียวกันนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ขี่จักรยานออกกำลังกายเล่นดนตรีการงานภาษาทุกอย่างได้หมดนั่งสมาธิก็อย่างได้ฝึกทักษะได้ฝึกทักษะหนึ่งได้เพราะฉะนั้นหลักการอาศัยเรื่องของอินทรีย์5อินทรีย์5หรือจะเป็นตัวจุดที่ว่าเราตันตรงไหนล่ะถ้าตันเรื่องความเพียรคุณไปเพิ่มศรัทธาไอ้ศรัทธาทำไงนะไปปัญญาไอ้ถ้าตันเรื่องสมาธิทำไงนะมาสติไอ้สติมีอะไรเป็นเครื่องมือนะเอาวิริยะเอาวิริยะใส่พร้อมกับสติสมาธิต้องได้ไม่ได้ไม่มี
0: ค่ะ
1: ทำไมฉันไม่เข้าใจอะไรเลยทำไมฉันโง่จังคุณต้องมีสมาธิที่สมาธิจะมันต้องมีสติสมาธิไม่มีสติก็ไม่ได้มันก็ต้องมีสติแล้วปัญญามันก็จะเกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการจะมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะวนไปวนไปแต่ทีนี้ไอ้เสื่อมถอยลงก็จริงเหมือนกันนะ
0: ส
1: มมติไม่ทำขี้เกียจเกิดวันหนึ่งมันเกิดแบบไม่รู้กิเลสคือความขี้เกียจแทรกเข้ามาตัดวงจรนี้ขี้เกียจปุ๊บสมาธิมันก็ไม่ได้สมาธิไม่ได้ปุ๊บจิตใจก็เศร้าหมองจิตใจเศร้าหมองปุ๊บมันก็ไม่มีกำลังใจไม่มีกำลังใจปุ๊บความเพียรยิ่งตกอีกความเพียรยิ่งตกเสร็จปุ๊บสมาธิยิ่งมัวหมองจิตไม่เป็นอารมณ์เด้อใครมาว่าไงก็ไปอีกไม่เห็นตามความเป็นจริงยิ่งเศร้าหมองลงไปใหญ่ตามลงก็จริงเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องประคับประคองคอยฝึกคอยทำถ้ามันกิเลสมาตัดแทรกได้ความเพียรก็ตัดแทรกได้เหมือนกันทำไมจะไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: สติก็ตัดแทรกได้เหมือนกันทำไมจะไม่ได้บางทีเราอาจจะแบบเกิดวันนี้นอนไม่หลับตีสองตีสามตื่นขึ้นมาเปิดจูนเอ้ยฟังรายการธรรมะระบรุณมีกำลังใจแฮะอ้าวมันตัดเข้ามาอย่างนี้ก็ได้ความดีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าเราจะให้เป็นคนมุ่งมั่นก็ใช้หลักการเรื่องของอินทรีย์ห้าจะสามารถทำให้เราต่อสู้ความรู้สึกฝ่ายต่ำและพัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นประคับประคองระมัดระวังให้ดีไม่ใช่มันจะเสื่อมไม่ได้เสื่อมได้เหมือนกันแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเอาก็จะมีการพัฒนาได้เพราะฉะนั้นในที่นี้คืออย่าหยุดเพียงแค่ความมั่นใจแต่ให้ต่อไปจนถึงความเพียรอย่าหยุดแค่ความเพียรแต่ให้ต่อไปถึงสติอย่าหยุดแค่สติแต่ให้ต่อไปถึงสมาธิอย่าหยุดแค่สมาธิต่อให้ถึงปัญญาอย่าหยุดแค่ปัญญาต่อให้ไปถึงศรัทธาวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆอย่าหยุดแค่นั้นอย่าหยุดแค่นั้นเนี่ยคืออย่าหยุดแค่ศรัทธาพูดสั้นๆตรงนี้แต่คุณต้องต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแล้วการพัฒนาของเราพอไปจนถึงสุดยอดที่สุดเนี่ยมันจะไม่กลับกำเริบอีกไงมันจะไม่มาเสื่อมอีกเราอย่าหยุดเดินแล้วกันให้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะแบบบรรลุทำได้นั่นคือจุดมุ่งหมายของทางพระพุทธศาสนาคือนิพพานนั่นเองเห็นปะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ช่วยกันคิดจดจำและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังเริ่มด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาวนลูปอย่างนี้แล้วก็ให้นึกถึงภาพที่ว่าไม่ใช่วนอยู่กับที่นะคะท่านฟังแต่ว่าวนแล้วมันจะเหมือนกับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่าเราจะไม่มีการกิเลสไม่กลับกำเริบอีกเลยตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เดินบานเดินบานสาธุ
0: สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้รายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งบุรณิธิปัญญาภาวนา

0: นาท่านได้มาตอบปัญหาธรรมะที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเราเองปรับปรุงสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันยังพร่องในการปฏิบัติในการวางจิตใจอะไรต่างๆได้ฉันคิดว่าเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าหากว่าวันนี้ท่านผู้ฟังท่านใดยังมีคำถามในใจอะไรอีกก็ขอให้รายการธรรมรับอรุณช่วงตามใจท่านทุกเช้าวันอาทิตย์เนี่ยมีส่วนในการที่จะมาช่วยคลี่คลายทุกข้อสงสัยที่คาใจท่านผู้ฟังอยู่ด้วยคำตอบที่ชัดเจนตรงประเด็นและเปลี่ยนความสับสนเป็นความเข้าใจเกิดปัญญาแจ่มใสจนมีศรัทธาที่มั่นคงและได้ศึกษาธรรมะและได้นำไปปฏิบัติจริงทั้งกับตัวเราเองและก็ผู้อื่นได้นะคะสำหรับเช้าวันนี้คงถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้าค่ะส่วนพรุ่งนี้เช้าพบกับรายการธรรมรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้โยมขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ด้วยเวลาเพียงเท่านี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับนฤนาถแข็งขันกรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงหลังฝนตกหนักช่วง2วันนี้ขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิด
6: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดช่วงวันที่16-27กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากพื้นที่ตอนล่างยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานจึงใช้พื้นที่เหนือเขื่อนชะลอน้ำชั่วคราวคาดระดับน้ำเหนือเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17.50 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์เฝ้าระวังระดับน้ำและยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ตั้งศูนย์บัญชาการกลางรับมืออุทกภัยทั่วประเทศดูแลสินค้าไม่ให้ขาดแคลนพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา
7: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางหรือ Single Command ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยเน้นดูแลปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการกระจายสินค้าและการขนส่งป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามความต้องการสินค้าและประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อเพิ่มรอบการเติมสินค้าและปรับระบบขนส่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสบภัยส่วนสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะทยอยกลับมาเปิดให้บริการเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่องหากพบการกักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอด24ชั่วโมงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งสูบน้ำรอบเรือนจำลาดยาวตลอด24ชั่วโมงยืนยันผู้ต้องขังปลอดภัยพร้อมจะทำกระสอบทรายป้องกันน้ำเพิ่มสูง
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำชับหน่วยงานในสังกัดเตรียมอุปกรณ์และกำลังคนรับมืออุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบกลุ่มเรือนจำลาดยาวถนนงามวงวานกรุงเทพมหานครขณะนี้ภายในเรือนจำยังควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงผู้ต้องขังปลอดภัยมีอาหารน้ำดื่มและการดูแลด้านสุขอนามัยเพียงพอพร้อมงดเยี่ยมญาติและงดการเดินทางเข้าออกชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยส่วนพื้นที่เสี่ยงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจากทำกระสอบทรายโดยเรือนจำจังหวัดนครนายกและอ่างทองรวมถึงเรือนจำชั่วคราวศาลาแดงเตรียมกระสอบทรายสำหรับป้องกันน้ำท่วมและรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากเดิมวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น.เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่และการนับคะแนนโดยสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569แรม1ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กบ
0: สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะกับข่าวยามเช้าทางนักปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ยังมีทางออนไลน์ค่ะรับฟังได้ทางรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live เพจข่าวยามเช้าค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามรับฟังนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะเกือบ1ชั่วโมงเต็มค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะในช่วงพิเศษเลยค่ะตีคล้องร้องข่าวทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ครับผมเช้าวันนี้หลายพื้นที่ไม่ทราบสถานการณ์ฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างแต่ในขณะนี
0: ้
1: ที่กรุงเทพมหานครนี่ฝนเนี่ยมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นคือเริ่มหยุดตกแล้วนะครับก็มีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กลงมาบ้างแต่ไม่เหมือนเมื่อวานหรือเมื่อวานสื่นที่ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาทั้งวันทั้งคืน
0: ไม่หยุดไม่หย่อนเลย
1: ไม่หยุดเลยนะครับก็วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นแต่เช้าวันนี้เนี่ยแต่จริงๆก็มีสัญญาณตั้งแต่เมื่อวานตอนค่ำๆละที่เขาเริ่มหยุดนะครับซึ่งก็จะทำให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเริ่มฟื้นตัวหลายพื้นที่น้ำลดระดับลงแล้วนะครับแต่ก็ไว้ใจไม่ได
0: ้
1: นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้เฝ้าระวังถึงวันนี้ด้วยครับผม
0: มาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะฉบับที่14ซึ่งมีผลนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะมีผลตั้งแต่วันนี้ค่ะวันนี้วันที่27ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เริ่มทางด้านของตะวันตกของภาคกลางนะคะจะมีฝนหนักหลายพื้นที่แล้วก็อาจจะตกหนักบ้างเป็นบางแห่งค่ะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะตกหนักบ้างเป็นบางพื้นที่เหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากมีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยค่อนข้างแรงค่ะอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนเยอะหน่อยเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอ่าวไทยนะคะมาดูในฝั่งอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่ฝนตกหนักมากก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยอันดามันนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็รอประกาศจากทางการอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนใครที่จะติดตามนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เข้าไปดูได้ค่ะมีเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีแบบเรียลไทม์ก็มีค่ะ
1: ครับผมส่วนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้านะครับก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนตกหนักหลายพื้นที่ของประเทศไทยจนต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอุทกภัยอย่างเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการติดตามเส้นทางความชื้นและส่งผลต่อปริมาณฝนในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและก็มีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ร่วมด้วยแล้วก็มีการทำแบบจำลองพยากรณ์อากาศและข้อมูลดาวเทียมซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาศัยการประเมินค่าการลำเลียงไอน้ำในบรรยากาศหรือ IVT เป็นตัวชี้วัดปริมาณไอน้ำที่พัดพาในบรรยากาศทำให้เห็นทิศทางและความเข้มข้นของความชื้นที่เคลื่อนตัวจากทะเลเข้าสู่แผ่นดินโดยจิสด้าเนี่ยแบ่งระดับความเข้มข้นออกเป็น5ระดับด้วยกันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีโอกาสฝนตกหนักและก็น้ำท่วมจากการวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์ IVT และแนวโน้มปริมาณฝนตั้งแต่เมื่อวานนี้26กันยายนจนถึงวันที่30กันยายนก็พบว่าต้องเฝ้าระวังสูงสุดโดยเฉพาะเมื่อวานวันที่26กันยายนถึงวันนี้27กันยายนเลยทีเดียว นะครับอันนี้ก็เขาใช้หลักการวิทยาศาสตร์มาช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับจะได้เห็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าก็ร่วมด้วยช่วยกันกับกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ
0: เช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะใครที่รับชมรับฟังอยู่ก็ทักทายกันมาได้ค่ะตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาผ่านทางเพจข่าวยามเช้าร่วมจัดรายการไปกับเรานะคะรายงานเข้ามาว่าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเองก็มีประชุมด่วนจากลอนดอนนะคะติดตามสถานการณ์น้ำย้ำว่ากทม.นั้นห้ามมีคำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านชัดชาติก็คือท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วก็สั่งทางด้านของคุณเอกนิติเนี่ยประสานงบช่วยเหลือทันทีไม่ต้องรอ12ชั่วโมงค่ะซึ่งทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรค่ะก็ได้เรียกประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะที่ท่านเองก็เป็นผู้บัญชาการสถานการณ
1: ์
0: ส่วนทางด้านของกระทรวงดีนะคะคุณชัยชนกชิดชอบแล้วก็มีทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณภราดรปริศนานันทกุลนะคะรวมไปถึงคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วก็ผู้ว่าราชการในเขตของกรุงเทพปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการไม่มีสมุทรสงครามนะคะนครปฐมนนทบุรีปภแล้วก็กรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการประชุมครั้งนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์ฝนตกแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะคะโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งมีความเป็นห่วงประชาชนว่าจะได้รับความเดือดร้อนก็เลยอนุญาตให้มีการเรียกประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่กลับจากกรุงลอนดอนนะคะประเทศอังกฤษในอีกเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านน่าจะอยู่กรุงเทพแล้วนะคะสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานอย่างสอดรับแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็บอกว่าห้ามมีคำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่านะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็ดูแลในส่วนของกทม.แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของกทม.อย่างเดียวมันต้องผนึกกำลังกันนะคะต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลด้วยก็ต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยได้รับการแก้ไขให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับซึ่งก็ได้รับแจ้งมาว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากเดิมจะออกเดินทางในเวลา 15:00 น.และจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 8:00 น.ของวันนี้นะครับซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิมโดยเมื่อเดินทางถึงจะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีในขณะที่ท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีต่างๆนะครับที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานต่างๆและก็ท้องถิ่นด้วยดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็บริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปภ.และก็หน่วยงานอื่นๆพร้อมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อช่วยเหลือเร่งระบายน้ำให้เร็วขึ้นด้วยสำนักโฆษกนะครับแล้วก็รวมทั้งกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเป็นระยะประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผ่าน NBT2HD NBT Connect สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆไทยวอเตอร์และขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยได้ที่1784หรือ LINE @ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: วันนี้นะคะก็มีรายการพิเศษด้วยนะคะ NBT2HD นะคะสามารถติดตามรับฟังได้แล้วก็วิทยุของเราก็รับสัญญาณด้วยเช่นกันนะคะเอามาดูในเรื่องของการช่วยเหลือกันหน่อยค่ะเพราะว่าในแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็เร่งดำเนินการเชิงรุกเต็มที่เลยไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะคะภาคเอกชนภาคประชาสังคมชุมชนด้วยนะคะก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังค่ะทางด้านของกรมทางหลวงค่ะเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์แล้วก็ดอนเมืองโทเวบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะถึงเมื่อคืนนี้นะคะที่ถึงคืนนี้เที่ยงคืนของวันที่27กันยายนนี้ค่ะซึ่งกรมทางหลวงแล้วก็มีบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชน แล้วก็มีการประกาศนะคะว่ามีการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นการชั่วคราวก่อนค่ะตั้งแต่14:30 นของเมื่อวานนี้แล้วค่ะมาจนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะเที่ยงคืนวันนี้ท่านยังสามารถใช้รถขึ้นทางโทเวย์ได้นะคะแล้วก็มอเตอร์เวย์ขออภัยค่ะมอเตอร์เวย์ฟรีมอเตอร์เวย์ M7 M9 แล้วก็ดอนเมืองโทเวนะคะสำหรับใครที่จะวิ่งรถนะคะโดยเฉพาะบนถนนวิภาวดีรังสิตค่ะเพราะว่ามีหลายจุดที่น้ำท่วมขังเหมือนกันแต่ทางบริษัทเนี่ยก็มีการออกประกาศเตือนสำหรับผู้ใช้รถยนต์ขนาดเล็กขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกแล้วก็ด่านลาดพร้าวขาออกเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยยังคงมีปริมาณน้ำขังเนี่ยสูงนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครที่อยู่บริเวณนั้นก็รายงานเข้ามาได้เหมือนกันนะคะว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างในส่วนของกรมทางหลวงก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยไปใช้เส้นทางได้โดยไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะผ่าน2เส้นทางด้วยกันค่ะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7 M7 นั่นเองแล้วก็M9 นะคะ2เส้นทางนี้โดยเริ่มมาแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกรมทางหลวงก็ขอความร่วมมือนะคะว่าใครที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเลยนะคะโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางนะคะสายด่วนกรมทางหลวง1586ค่ะโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าสวัสดีรายการข่าวยามเช้าติดตามรับฟังเพจข่าวยามเช้าทุกวันนะครับเสียงชัดเจนมากปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยนะฮะสถานการณ์ฝนน่าจะตกนะอันนี้รายงานมาจากนู่นเลยปราจีนบุรีคุณอานาถอนงอ่อนจิตบอกว่าฝนตกตลอดหนักและเบาสลับกันไปที่แสวงหาอ่างทองนะครับสวัสดีข่าวยามเช้าคุณวันนี้ตอนนี้พี่น้องประชาชนดูสดอยู่เกือบ100คนแล้วนะครับถ้าท่านใดมีสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนอกจากที่พี่กบพูดถึงกรมทางหลวงแล้วยังมีการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ได้แจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังน้ำท่วมสันกลางนะครับสถานีหัวงิ้วขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์บางช่วงออกไปแล้วนะครับพร้อมงดเดินขบวนรถทางไกล9ขบวนจากต้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะครับโดยที่เมื่อวานนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังเกิดเหตุน้ำท่วมสันรังบริเวณสทล.217/4-5ในย่านสถานีหัวงิ้วระดับน้ำสูงจากสันรังประมาณ15เซนติเมตรสูงนะฮะส่งผลให้ไม่สามารถให้ขบวนรถสายเหนือทั้งเที่ยวขึ้นและก็เที่ยวล่องผ่านบริเวณดังกล่าวได้นะครับจึงจำเป็นต้องปิดทางระหว่างสถานีหนองโพไปถึงเนินมะกอกตั้งแต่เวลา 10:50 นเป็นต้นมาแล้วซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีขบวนรถได้รับผลกระทบซึ่งการรถไฟได้ประสานหน่วยงานและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและให้การเดินทางเป็นไปด้วยความปลอดภัยโดยขบวนรถที่อยู่ระหว่างการให้บริการมีการปรับแผนนี่นะครับก็มีผมยกตัวอย่างมานะเขามามีหลายขบวนนะครับขบวนรถเร็วที่111กรุงเทพอภิวัตเด่นชัยนะครับขบวนรถเร็วที่112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัตขบวนที่102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่8เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตขบวนรถธรรมดา201กรุงเทพพิษณุโลกขบวนรถธรรมดาที่211กรุงเทพตะพานหินนะครับแล้วก็มีการแจ้งว่าจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำท่วมในเส้นทางนะครับรวมถึงอาจไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้าออกสถานีรถไฟโดยขบวนรถที่งดเดินทางเนี่ยตั้งแต่ต้นทางได้แก่สายที่1ครับขบวนรถเร็ว109กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ขบวนด่วนพิเศษที่9กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ขบวนรถด่วนพิเศษที่13กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ขบวนรถเร็วที่107กรุงเทพอภิวัตเด่นชัยขบวนที่51กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ขบวนรถเร็วที่108เด่นชัยกรุงเทพอภิวัตรขบวนรถด่วนที่52เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรขบวนรถด่วนพิเศษที่14เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรและก็ขบวนสุดท้ายขบวนรถด่วนพิเศษที่10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรนี่เป็นสายเหนือหมดเลยนะ
0: คะในขณะที่ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปบริเวณเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและก็ให้การช่วยเหลือประชาชน อย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบนะคะตามที่เราได้ติดตามข่าวค่ะในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็มีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็ได้ประสานขอการรับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรถ FTS เรือท้องแบนรถครัวสนามเพื่อที่จะเพิ่มในการช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมเคลื่อนย้ายประชาชนด้วยแล้วก็สนับสนุนเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มต่างๆน้ำท่านะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของพลโทอดุลก็ออกมายืนยันนะคะว่ากระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพเนี่ยพร้อมค่ะสนับสนุนกรุงเทพมหานครอย่างเต็มกำลังอยู่แล้วค่ะโดยได้กำชับทุกหน่วยงานเนี่ยให้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นกำลังพลก็ตามหรือว่ายานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งถ้าหากว่าพื้นที่ไหนเนี่ยร้องขอมากองทัพพร้อมทันทีค่ะสามารถสนับสนุนได้ทันทีแล้วก็จะดำเนินการทันทีค่ะโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกในพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคุณพลโทอดุลเองก็ย้ำนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้โทรศัพท์มาสั่งการอยู่แล้วนะคะแล้วก็กำชับช่วยเหลือประชาชนด้วยความห่วงใยพร้อมกับฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือนเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จิตอาสาที่กำลังปฏิบัติหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะเน้นย้ำว่าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักสำคัญค่ะ
1: ครับผมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับท่านรองอธิบดีกรมชลประทานก็ได้ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานี้ถือว่าเป็นเขื่อนที่สำคัญนะครับซึ่งนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ดูไปสังเกตการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาณสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทพร้อมติดตามสถานการณ์บริเวณประตูระบายน้ำมโนรมและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในตำบลศิลาขออภัยศิลาดานนะครับอำเภอมโนรมเพื่อตรวจสถานการณ์จริงติดตามการบริหารจัดการน้ำและก็การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังปัญหาและก็ผลกระทบในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาปรับแผนบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ปรับแผนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวพร้อมติดตามระดับน้ำทั้งเหนือและท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านแม่น้ำสแกกรังบริเวณสถานี CT 19จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำ159ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ด้านข้างที่ไหลลงสู่บริเวณทางด้านเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสำหรับพื้นที่เสี่ยงและก็พื้นที่ได้รับผลกระทบสำนักงานชลประทานที่12ได้ติดตั้งสถานีเครื่องสูบน้ำแล้วอีก56เครื่องและเดินเครื่องอย่างเต็มศักยภาพตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ลดน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับหลายกรมหลายกระทรวงเลยนะครับเมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของการช่วยเหลือกันหน่อยค่ะคุณเฟิร์สเพราะว่าในหลายพื้นที่นะคะบางทีเนี่ยบ้านอยู่ซอยลึกเกินไปนะคะบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยยังเข้าไปช่วยไม่ถึงแล้วก็ยังไม่ทราบว่าตรงไหนบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยใครน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยโทรหาใครได้บ้างอาจต้องจำให้ดีนะคะเบอร์ที่สามารถติดต่อได้เนี่ยติดต่อส่วนกลางกองบรรเทาสาธารณภัยกรมกิจการพลเรือนทหารบกได้นะคะที่เบอร์0818522075แล้วก็อีกเบอร์ค่ะ0839783555เบอร์ส่วนกลางค่ะจดไว้จำให้แม่นหรือว่ากดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะ0802096309ค่ะซึ่งถ้าหากว่าได้รับการความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วก็ติดค้างภายในตัวบ้านหรือว่าตัวอาคารต้องการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กหรือว่าสิ่งของที่จำเป็นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเนี่ยสามารถสอบถามเขตที่พักอาศัยจากตารางที่เดี๋ยวใครที่ฟังอยู่เข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะในนั้นจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีเบอร์ส่วนกลางไว้0802096309ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ในส่วนของทางด้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะก็ตอนนี้นะคะใครที่จะท่องเที่ยวก็อาจจะต้อง
1: ระมัดระวัง
0: เนาะระมัดระวังด้วยตอนนี้เนี่ยประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวค่ะเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันในพื้นที่ซึ่งทางด้านของท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะคุณชัยยาห้วยหงทองค่ะท่านก็บอกว่าจากฝนที่ตกหนักสะสมมานะคะ ทำให้มวลน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยไหลลงเขื่อนลำตะคองเป็นจำนวนมากพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์แล้วก็อันตรายต่อนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยที่เขาใหญ่ก็แจ้งเตือนมานะคะไปยังนายอำเภอแล้วก็นายท้องถิ่นด้วยให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยให้ขนย้ายทรัพย์สินของมีค่าขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายส่วนนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ประกาศปิดไปก่อนค่ะนะคะรอให้สถานการณ์ดีก่อนแล้วก็ค่อยไปเที่ยวกันค่ะ
1: ครับ6นาฬิกา28นาทีมีกำลังใจหลายๆท่านนะครับส่งมาจากทางบ้านนะครับคุณป้าวันดีบอกว่าป้าขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังผู้ประสบอุทกภัยทุกๆครอบครัวทุกสถานการณ์นะคะเห็นใจมากๆสู้ๆนะครับคุณประคองใจสิริบอกว่าสวัสดีครับกำเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยนะครับคุณสุเทพโกยวงก็สวัสดีครับนี่น่าจะจากราชบุรีนะครับมีหลายท่านนะครับส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับ
0: มีแจ้งมานะคะถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกตอนนี้นะคะตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าวโค้งศาลอาญาตอนนี้นะคะยังมีน้ำระดับเสมอทางเท้าอยู่นะคะก็คือถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องวิ่งนะไม่ใช่ไม่ต้องวิ่งไม่ควรวิ่งงดวิ่งก่อนนะคะเพราะว่าอันตรายค่ะน้ำเนี่ยยังสูงระดับทางเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเล็กควรหลีกเลี่ยงก่อนค่ะถนนรัชดาภิเษกนะคะย้ำค่ะแยกรัชดาลาดพร้าวถึงทางโค้งศาลอาญานะคะก็ใครที่จะวิ่งเส้นทางนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: มีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับประกอบไปด้วยจดเลยก็ได้นะฮะ1510สายด่วนจิตอาสาพระราชทาน02-248-5115ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร1555สายด่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ทราฟฟี่ฟองดูแจ้งปัญหาสามารถเข้าไปในแอปนี้แล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมถนนเส้นไหนน้ำท่วมขังแล้วไปได้ไม่ได้อันนี้สามารถเปิดดูได้นะครับ6นาฬิกา29นาทีแล้วครับพี่กบ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวรอที่จะมาตีคล้องร้องข่าวให้รับฟังกันด้วยค่ะจากคุณปู่บุญมาสีมานช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอก

0: เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
1: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และตอนนี้ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบอุทกภัยเหมือนพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยครับนายกอนุทินนำทีมรถโชว์อังกฤษแสดงศักยภาพไทยสร้างความเชื่อมั่นชวนเอกชนสหราชอาณาจักรลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เริ่มต้นภารกิจที่สหราชอาณาจักรโดยการพบปะผู้บริหารภาครัฐนายเมดเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรรวมทั้งภาคเอกชนผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรและภาคเอกชนจากสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce นักลงทุนสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ UBSรวมทั้งมีการกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงรับรองซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า50คนครับซึ่งท่านนายกอนุทินครับได้กล่าวถึงโอกาสและศักยภาพการลงทุนของไทยปีที่ผ่านมาตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้น 37% ครับรัฐบาลก็มีนโยบายจัดทำ FTA กับประเทศต่างๆและเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนไทยหลายรายได้เข้ามาลงทุนในสหราชอาณาจักรขณะที่ฝากฝั่งของสหราชอาณาจักรเองก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสายการบิน Virgin Atlantic ยังได้เปิดเส้นทางบินตรงจากลอนดอนถึงภูเก็ตและต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรบางกอกแอร์เวย์และททเพิ่มโอกาสดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยครับโอกาสนี้ครับนายกได้เชิญชวนนักลงทุนภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้นั้นเพิ่มการลงทุนการค้าขายเพราะว่าการค้าขายและการลงทุนไทยสหราชอาณาจักรยังมีน้อยอยู่เมื่อเทียบกับศักยภาพของทั้งสองประเทศครับรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินของอังกฤษนั้นอาจให้ความสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สินทรัพย์อื่นๆและลงทุนโดยตรงซึ่งก็ได้เปรียบของไทยประการหนึ่งก็คือรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทำให้นโยบายมีความต่อเนื่องและสามารถจะกำหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ได้เช่นการปราบปรามสแกมเมอร์ภัยออนไลน์อย่างจริงจังรวมทั้งล่าสุดหลายสถาบันได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยเป็นบวกมีเสถียรภาพซึ่งย้ำถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยยังมีอีกมากนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์นะครับธุรกิจและการเปิดตลาดในต่างประเทศมาดูกันที่เรื่องราวในประเทศซึ่งผมคนนึงก็เป็นผู้ประสบอุทกภัยครับนายกรัฐมนตรีส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเร่งเดินทางกลับจากอังกฤษโดยถึงไทยครับ 8:00 น.วันที่27กันยายนครับหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับและเตรียมจะลงปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมทันทีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะ

ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้ครับซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยท่านนายกครับได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนหนักในช่วง 1-2 วันนี้ครับเน้นย้ำในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนการอบพยพและการวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่และสำหรับท่านนายกนะครับก็เร่งจะเดินทางกลับประเทศไทยครับและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยก็จะเข้าพื้นที่ทันทีครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษครับได้เปิดเผยนะครับว่าท่านนายกนั้นเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นครับโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรครับในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากเดิมกำหนดออกเดินทางครับในเวลา 15:00 นและจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในเวลาประมาณ 8:00 นเช้าครับของวันที่27กันยายนหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับโดยเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมครับและทันทีที่นายกนะครับเดินทางมาถึงก็จะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีซึ่งในขณะนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบทั้งหมดครับก็ได้ประสานหน่วยงานต่างๆและประสานทางท้องถิ่นดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครครับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปอพอเองและหน่วยงานอื่นก็พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อจะช่วยเหลือให้น้ำนั้นสามารถจะระบายได้เร็วยิ่งขึ้นแก้ปัญหาเรื่องของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนั่นเองครับโดยทางสำนักโฆษกและกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการประสานทุกหน่วยงานครับเพื่อจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเป็นระยะระยะซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านสามารถจะติดตามข้อมูลนะครับผ่านทาง NBT 2 HD ครับ NBT Connect ครับและรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับและสถานีวิทยุในเครือข่ายนะครับรวมไปถึงจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครับหรือไทยวอเตอร์และนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับสามารถจะขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784หรือว่า LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะครับที่assign 1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงครับยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวเร่งเดินเครื่องสูบเต็มกำลังคาดใช้เวลาระบายน้ํา 1-2 วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานที่ผ่านมา26กันยายนนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการแถลงสถานการณ์อุทกภัยครับประจำวันที่26กันยายนหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงครับโดยท่านผู้ว่าเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในกรุงเทพนั้นเริ่มจะทรงตัวเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและตะวันตกฝนจะเริ่มเบาบางลงขณะที่กรุงเทพมหานครได้เดินเครื่องสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำเต็มกำลังรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อระบายปริมาณน้ำฝนสะสมในฝั่งพระนครที่มีอยู่ประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรและหากฝนหยุดตกครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบนั้นออกไปครับปัจจุบันครับยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับใน5คลองสายหลักได้แก่ครับ1คือคลองเปรมประชากร2คือคลองลาดพร้าว3คือคลองแสนแสบ4คือคลองประเวศบุรีรมย์และ5คือคลองทวีวัฒนาครับซึ่งส่งผลกระทบให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักรวม93สายและนอกจากนี้ครับมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำระยะยาวอาทิโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองประเวศและบึงหนองบอนการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำในจุดคอขวดสำคัญซึ่งจะช่วยการระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับรัฐมนตรีสุภมาศกำชับกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเชื่อมข้อมูลช่วยเหลือประชาชนก่อนระหว่าง

่างหลังเกิดภัยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เปิดเผยนะครับว่ามีการสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อจะรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโดยเน้นไปที่ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะครับ3ระยะได้แก่นะครับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนจะเกิดภัยการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายครับ3ระยะครับก่อนระหว่างและหลังเพื่อให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนั้นเข้าถึงสิทธิ์และข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้ครับในฐานะผู้ที่กำกับดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อจะนำปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นเสนอต่อระดับนโยบายโดยล่าสุดครับได้มอบหมายให้กับนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บริเวณของรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อจะติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตและรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ลงพื้นที่ไปครับพร้อมเน้นย้ำนะครับให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารผ่านเครือข่ายครับทั้ง NBT ครับหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันไทยวอเตอร์และสามารถจะแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับเรื่องต่อไปครับก็ยังดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้รัฐบาลห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆลงพื้นที่ในการติดตามและช่วยเหลือประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสพร้อมด้วยครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ครับในการตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งครับมีการประเมินการติดตั้งเขื่อนสำหรับป้องกันน้ำท่วมที่บริเวณของวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตราธิราชวรวิหารครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกเอกนิติได้เปิดเผยนะครับว่าได้มาติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนอกจากนั้นครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เร่งจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานซึ่งก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเดียวกันครับและสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับทางรองนายกเอกนิติได้กล่าวนะครับว่านอกจากมวลน้ำที่มาจากทางเหนือแล้วครับขณะนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนครับให้เกิดผลกระทบนั้นน้อยที่สุดครับโดยจะมีการกระจายน้ำออกไปไม่ให้มวลน้ำไปสมทบกันครับทางด้านของฝากฝั่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตครับและมีข้อสั่งการด่วนไปยังกระทรวงและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้งหมดครับโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการชลประทานให้เร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบในทุกมิติและได้สั่งการนะครับให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นใน 1-2 วันนี้ด้วยครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็เดินทางลงพื้นที่ครับเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านระบบบริหารจัดการน้ำที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการครับ
ส่วนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพ

โอดจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังความสามารถครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงครับให้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังครับโดยมีการสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6ระดมเครื่องจักรติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลี่คลายน้ำท่วมปราจีนบุรีสิงห์บุรีสระบุรีช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วครับส่วนทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ขึ้นรถบรรทุกทหารครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะที่จังหวัดนนทบุรีและให้กำลังใจรวมไปถึงการมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพต้องช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมให้เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของมณฑลทหารบกเปิดค่ายทหารเลยครับให้พี่น้องประชาชนใช้จอดรถหนีน้ำท่วมด้านกองทัพบกครับก็ยกระดับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสั่งระดมพลรถครัวสนามทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝนตกหนักเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเร่งด่วนตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีการมอบให้กรมอนามัยเร่งสนับสนุนถุงดำและปูนขาวกว่า 3,000 ชุดให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับและแนะนำส้วมกระดาษครับหรือว่าส้วมชั่วคราวเป็นทางเลือกในการขับถ่ายในภาวะฉุกเฉินแบบนี้ครับภาวะอุทกภัยเพื่อจะเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีการสั่งการทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนของคุณครูบุคลากรและผู้ปกครองครับทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับจัดทำแผนรับมืออุทกภัยทั่วประเทศครับโดยเน้นย้ำประสานเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรมร่วมเป้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักนะครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและป้องกันความเสียหายต่อศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงครับเพราะมีการเตรียมแผนฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาสั่งการด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งสำรวจเยียวยาธุรกิจที่รับวิกฤตน้ำท่วมครับพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันดินกั้นน้ำควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนด้วยครับส่วนทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการด่วนไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดที่ประสบภัยครับระดมสรรพกำลังทีมช่างเปิดศูนย์พักพิงและตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อช่วยประชาชนจากน้ำท่วมครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดคือฟรีครับส่วนทางด้านสำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านจึงมีการเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เรียกว่าบอร์ดประกันสังคมครับเลื่อนจากวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569แทนนะครับย้ำครับเลื่อนจากวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคมแทนนะครับส่วนทางนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการสั่งการททครับติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททมีการเปิดสายด่วน1672ย้ำนะครับ1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือว่า AOT ครับและกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศ
ขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตีข้อร้องข่าวหลังจากที่นำเสนอเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยครับมาปิดท้ายกันที่การประชุมนานาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับนับถอยหลังอีก15วันนะครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งนะครับอีก15วันเท่านั้นนะครับที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกจะมาร่วมกันกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันครับนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นก่อนจะไปถึงวันที่12ตุลาคมครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับเข้าใจหัวอกดีเลยครับเพราะตอนนี้บ้านผมก็น้ำท่วมเหมือนกันนะครับขอให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นกำลังใจกับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา53นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะย
2: ัง
1: อยู่กับกบแล้วก็คุณเฟิร์สนะคะพร้อมด้วยทีมงานของเราค่ะเกาะติดเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะเพราะว่าบางพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่ะอย
2: ่
1: างเช่นบริเวณเมื่อเช้านี้คุณผ่านเส้นทางไหนมาบ้างคุณเฟิร์ส
2: เมื่อเช้านี้ก็ผ่านทาง5แยกลาดพร้าวนะครับซึ่งปริมาณน้ำบนถนนเมื่อวานนี้ท่วมสูงด้วยนะครับวันนี้ก็ช่วงเช้านี่ที่เห็นเนี่ยเริ่มลดระดับลงแล้วแห้งแล้วนะครับ
1: วิ่งได้รถได้สัญจรได้
2: ครับแต่ก็ยังไม่ประมาทนะครับเพราะวันนี้ถ้าเกิดมีฝนลงมาก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับอย่าลืมว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเนี่ยให้ดีนะครับในโทรศัพท์มือถือในโซเชียลมีเดียถ้าเกิดว่าสามารถเช็คได้เราก็แจ้งไปแล้วในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับทัฟฟี่ฟองดูหรือแม้กระทั่งของกรุงเทพมหานครก็สามารถเช็คข้อมูลได้เพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเม
1: ื่
2: อกี้พูดคุยหลังไมค์กับพี่กบเมื่อวานเห็นพี่น้องประชาชนในทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงปริมณฑลที่น้ำท่วมเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของตุนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเมื่อวานพี่กบ
1: เมื่อวานเนี่ยดิฉันก็ไปเองนะคะด้วยความที่จะกลับบ้านแล้วกลับไม่ได้นะคะน้ำมันท่วมสูงเราก็กังวลว่ารถกลัวรถจะไปดับก
2: ็
1: เลยตีรถกลับมาเข้าร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าตามเชลต่างๆเนี่ยสินค้าหมดค่ะสินค้าหมดโดยเฉพาะเรื่องน้ำไข่เนี่ยไม่เหลือเลยแม้กระทั่งขนมนมเนยอะไรเงี้ยก็เหลือน้อยลงบางเขาบอกว่าบางเชลบางสาขาเนี่ยเกลี้ยงเลยนะคะอาหารการกินเนื่องจากว่าต้องเข้าไปตุนเข้าใจเพราะว่าบางบ้านเนี่ยอยู่ในซอยลึกแล้วก็เราไม่รู้ว่าระดับน้ำเนี่ยจะไปถึงแค่ไหนการที
2: ่
1: ตุนไว้แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์เองก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะอยากให้คุมเรื่องราคาสินค้าเขาก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันว่าม
2: ี
1: การควบคุมรายการราคาสินค้านะไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะฉะนั้นยังไม่มีนะก
2: ็
1: ยังสามารถที่จะซื้อจับจ่ายใช้สอยได้ในราคาปกติเหมือนเดิมค่ะ
2: ครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีสายด่วนนะครับเปิดรับแจ้งเหตุน้ำท่วม
1: ค
2: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าฟังรายการอยู่ในขณะนี้สามารถโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือได้หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้02-275-4014 092-246-8735 092-246-8705 02-275-4035 และ092-246-8739อันนี้คือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือโดยให้กรมประชาสัมพันธ์เราเป็นสื่อกลางนะครับเพื่อจะประสานงานขอความช่วยเหลือแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถโทรเข้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ที่ผมแจ้งได้เลยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือนะคะในพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะต
2: ้
1: องการความช่วยเหลืออะไรก็สามารถแจ้งได้นะคะเพราะว่าเรามีรายการพิเศษด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่คนไทยเรานะคะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะเห็นน้ำใจกับทุกภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกอินฟูดังๆนะศิลปินดาราที่ออกมาช่วยเหลือกันค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะส
2: ่
1: วนทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะก็เปิดพื้นที่จอดรถศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะทั้ง2แห่งเลยก็จะมีอยู่ที่ถนนพระราม6ที่1นะคะอีกที่1จะอยู่ที่ถนนพระราม9ค่ะก็มีเงื่อนไขกับข้อปฏิบัติการในการนำรถเข้าไปจอดให้กับเจ้าหน้าที่ของรถเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลไว้ด้วยนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะวางไว้บริเวณกระจกหน้ารถก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใส่ถุงพลาสติกหน่อยเผื่อว่าเราไม่รู้ว่าฝนจะมาอีกเมื่อไหร่นะคะเพ
2: ื่อ
1: จะได้เห็นได้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากพื้นที่จอดรถแล้วนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นมาค่ะ อยู่ที่บริเวณของกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระราม6ค่ะซึ่งเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้นะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้รองรับประชาชนที่ต้องการอพยพจากพื้นที่ประสบภัยเนี่ยสามารถมาพร้อมกันได้นะคะโดยมีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้แล้วแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้พร้อมที่จะรองรับสำหรับผู้อพยพแล้วค่ะ
2: ครับเมื่อกี้พี่กบได้พูดถึงที่จอดรถที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับท
1: ั้
2: งภาครัฐและเอกชนแต่การเคลื่อนย้ายรถก็มีความสำคัญคุณผู้ชมคุณฟังท่านใดถ้าเกิดจำเป็นจะต้องขอให้มีการเคลื่อนย้ายรถโดยรถสไลด์นะผมมีเบอร์โทรศัพท์มาแจ้งให้ด้วยนะครับศูนย์บริการรถยกรถ ไลด์เนี่ยนะครับทักเทคนะสุดจดได้นะครับ0880099514นะครับอันนี้จะอยู่แถวรามคำแหงสะพานสูงเปิดบริการ24ชั่วโมงรถยกรถสไลด์เพชรเกษม4นะครับ0825103749อันนี้ก็เปิด24ชั่วโมงเหมือนกันรถยกรถสไลด์สุขสวัสดิ์พระราม3เจริญนครตลอด24ชั่วโมงเหมือนกัน0984641469แล้วก็ซูโม่ BKK สไลด์คาร์0929968888นะครับตอนนี้ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี่บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังอยู่พื้นที่ไหนก็โทรไปได้ถ้าจำเป็นต้องใช้รถสไลด์เพราะว่าน้ำท่วมรถนี่ไม่คุ้มนะฮะ
1: หรือใครที่สนใจนะคะเข้าไปดูในเพจของกรุงเทพมหานครก็ได้เขารวมจุดต่างๆที่สำหรับไปใช้บริการในการจอดรถฟรีได้ค่ะ6:59 นะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบอย่างเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
1: ซาอุดีอาระเบียเตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริ